0: คา219บาทสินค้าทั้งสองนี้นะคะสินค้าใดมีราคามากกว่าร่มหรือว่าแว่นตากันแดดคะบางคนตอบว่าแว่นตากันแดดนะคะทำไมถึงตอบว่าแว่นตากันแดดมีราคามากกว่าเพราะว่าอะไรคะนักเรียนสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตจากตัวเลขในหลักอะไรคะหนูพิจารณาจากหลักร้อยก่อนเลยใช่ไหมคะถ้าหลักร้อยแว่นตากันแดดหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800นะคะร่มราคา219บาทในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ200ซึ่ง800เป็นยังไงกว่า200คะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าราคาแว่นตากันแดดมากกว่าราคาร่มใช่ไหมคะใช่นะคะซึ่งถูกต้องนะคะเราสามารถใช้แนวคิดในการเปรียบเทียบโดยใช้การพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าจะให้ชัดเจนนักเรียนอาจเปรียบเทียบโดยใช้ตารางหลักเลขนะคะจากแว่นตาราคา849บาท8ในหลักร้อยนะคะมีค่าเท่ากับ800ดังนั้นเลขโดดในหลักร้อยก็คือเลข8นั่นเองใช่ไหมคะแว่นตากันแดดเลขโดดในหลัก10คือเท่าไรคะ
1: 4
0: คือ4เลขโดดในหลักหน่วยล่ะคะคือ
1: 9
0: คือ9ถ้าเป็นราคาร่มบ้างร่มราคา219บาทเลขโดดในหลักร้อยของ219คือเลขอะไรคะเลข2เลขโดดในหลัก10ล่ะคะ1และเลขโดดในหลักหน่วยล่ะคือ
1: 9
0: เราก็พิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองเลขโดดของจำนวนใดนะคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า849นั้นนะคะเป็นจำนวน3หลักเหมือนกันเลยนะคะอยู่ทางซ้ายสุดนะคะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก็คือหลักร้อยนะคะ8ในหลักร้อยก็มีค่า800เหมือนที่นักเรียนนำเสนอคุณครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะส่วนอีกจำนวนหนึ่งคือ219เป็นจำนวนกี่หลักคะก็เป็นจำนวน3หลักเหมือนกันหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักร้อยนะคะเราก็พิจารณาหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข2 2ในหลักร้อยก็มีค่า200พอนักเรียนพิจารณาไปแล้วพบว่า800เป็นยังไงกว่า200800มากกว่า200ก็เลยสรุปได้ว่า849มากกว่า219นั่นเองถ้าเราพูดอีกแบบนึงถ้าคุณครูอยากพูดว่า219ขึ้นก่อนคุณครูจะต้องพูดว่ายังไงคะ
1: 219น้อยกว่า849
0: ถ้าเราจะพูด219ก่อนนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า219น้อยกว่า849นั่นเองเราสามารถเปรียบเทียบผลออกมาได้2แบบนะคะก็คือ849มากกว่า219หรือ219น้อยกว่า849นั่นเองนะคะซึ่งการพิจารณานี้นะคะเราสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ได้849มากกว่า219ค่ะว่ามากกว่าเราก็ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าหรือ219น้อยกว่า849เราก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะแต่คำถามคือสินค้าใดราคามากกว่านะคะเราก็ตอบเป็นชื่อสินค้านั้นดังนั้นแว่นตากันแดดมีราคามากกว่าร่มนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่ไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าในชั้นป.3ของเรานะคะก็จะเรียนรู้ในจำนวนที่มากขึ้นนั่นเองหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมแรกในการเปรียบเทียบจำนวน2หลักกับจำนวน2จำนวนนะคะที่มีจำนวนหลักเท่ากันคุณครูมีรูปอะไรมาให้นะคะนักเรียน คุณครูมีหลักลูกคิดซึ่งคุณครูได้ใส่ลูกคิดไปแล้วในหลักต่างๆใช่ไหมคะหลักลูกคิดแรกแสดงจำนวนเท่าไรคะให้นักเรียนเริ่มนับเลยค่ะในหลักหมื่นมีลูกคิดกี่ลูกคะ7ลูกใช่ไหมคะในหลักหมื่นมีลูกคิด7ลูกก็แสดงจำนวนเท่าไรคะ70,000ในหลักพันมีลูกคิดกี่ลูกคะ3ลูกก็แสดงจำนวน 3,000 ในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกคะ7ลูกเหมือนกันก็แสดงจำนวน7อะไรคะ700ในหลัก10มีกี่ลูกคะ2ลูกแสดงจำนวน20หรือว่าถ้าเราเป็นภาษาพูดก็คือ20นั่นเองใช่ไหมคะและสุดท้ายหลักหน่วยมีกี่ลูกคะ1ลูกแสดงจำนวน1หน่วยนั่นเองนะคะดังลูกคิดแรกนะคะแสดงจำนวน 73,700 21ถูกต้องค่ะต่อไปล่ะคะหลักลูกคิดที่2แสดงจำนวนเท่าไหร่ในหลักหมื่นมีกี่ลูกคะ
1: 6
0: ลูกแสดงจำนวน 60,000 ในหลักพันล่ะ5ลูกแสดงจำนวน 5,000 ในหลักร้อยล่ะคะในหลักร้อย2ลูกแสดงจำนวน 2,000 200ใช่ไหมคะต่อไปในหลัก10มีกี่ลูกคะ4ลูกแสดงจำนวน40และในหลักหน่วยมีกี่ลูกคะ8ลูกแสดงจำนวน8หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นลูกคิดหลักนี้นะคะแสดงจำนวนเท่าไรคะ65,248ทั้ง2จำนวนนี้นะคะเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักใช่ไหมคะนี่ก็5หลักนี่ก็5หลักเท่ากันเลยนะคะเมื่อจำนวนหลักเท่ากันนะคะเราจะมาพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าเพราะเหตุใดเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนี้สังเกต2จำนวนนี้แล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้หรือยังคะตอนนี้มีใครรู้หรือยังว่าจำนวนใดมากกว่ามีคนรู้แล้วนะคะนักเรียนใช้วิธีในการพิจารณาอย่างไรคะดูตัวเลขหรือว่าดูเลขโดดที่อยู่ทางไหนคะดูเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะเราอาจจะใช้การเปรียบเทียบโดยใช้ตารางหลักเลขก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นจำนวน5หลักใช่ไหมคะคุณครูสอบถามไปแล้วเนาะมี7อยู่ในหลักพันมี3มี7อยู่ในหลักหมื่น3อยู่ในหลักพัน7ในหลักร้อย2อยู่ในหลัก10และ1อยู่ในหลักหน่วยอันนี้คือจำนวนแรกของหลักลูกคิดแรกใช่ไหมคะและหลักลูกคิดที่2ก็แสดงจำนวน 65,248 ซึ่งสามารถนำเลขโดดมาใส่ในตารางหลักเลขได้ดังนี้นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนพิจารณาเลขโดดทางซ้ายสุดเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักอะไรคะเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักหมื่นนะคะเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักหมื่นพิจารณาจำนวนแรก 73,721 เลขโดดทางซ้ายสุดในหลักหมื่นคือเลขอะไรคะเลขโดดทางซ้ายสุดคือเลข7นะคะอยู่ในหลักหมื่นนะคะมีค่าเท่ากับ 70,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข6นะคะมี6อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ 60,000 แล้ว 70,000 เป็นยังไงกว่า 60,000 คะ70,000 นะคะมากกว่า 60,000 เราก็จะได้ว่า 73,721 มากกว่า 65,248 ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่นักเรียนบอกว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้แล้วนักเรียนเปรียบเทียบได้แบบนี้ไหมคะเปรียบเทียบได้แบบนี้นะคะจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเนี่ยให้เราพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเลขโดดของจำนวนใดที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองใช่ไหมคะนี่เลยค่ะซึ่งที่เราพิจารณากันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเลขโดดทางซ้ายสุดของจำนวนแรกคือ7เลขโดดทางซ้ายสุดของจำนวนที่2คือ6แล้วนักเรียนก็พิจารณามาแล้ว7ในหลักหมื่นมีค่า 70,000 6ในหลักหมื่นมีค่า 60,000 และเวลาเราพิจารณาเราก็ได้ว่า 70,000 นี้มากกว่า 60,000ทำให้ได้ว่า 73,721 มากกว่า 65,248 นั่นเองหรือถ้าเรานำ 65,248 มาขึ้นก่อนเราจะต้องบอกว่า 65,248 เป็นยังไงกว่าคะน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า 73,721 หรือนักเรียนสามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือว่าจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเขียนได้ดังนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะในข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่าคุณครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเท่าไรกับจำนวนเท่าไรเริ่มจากจำนวนแรกนักเรียนอ่านจำนวนแรกพร้อมกันค่ะ 72,615 ต่อไปจำนวนที่2ขอให้น้ำหนาวน้ำหนาวคะน้ำหนาวอ่านจำนวนที่2ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะนักเรียนน้ำหนาวจับไมค์เลยนะคะแล้วก็อ่านจำนวนที่2เลยค่ะ
2: 75,139 ค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้ำหนาวทุกคนปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยนะคะ 75,139 จำนวนทั้ง2จำนวนนี้นะคะจำนวนใดมากกว่าแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะเวลาเราพิจารณานักเรียนพิจารณาเลขโดดทางไหนก่อนคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนเลยใช่ไหมคะก็คือพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยในหลักหมื่นเนื่องจากว่าทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนกี่หลักเหมือนกันคะเป็นจำนวนกี่หลักเหมือนกันนะกี่หลักคะเนื่องจากทั้งสองจำนวนเป็นจำนวน5หลักเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนแรกนะคะคือเลขอะไรคะเลข7อยู่ในหลักอะไรเลข7อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่าไหร่คะ 70,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข7อยู่ในหลักอะไรคะหลักหมื่นเหมือนกันมีค่าเท่าไหร่มีค่า 70,000 เหมือนกันนักเรียนคะถ้าเป็น 70,000 เหมือนกันทั้งคู่นี้เราจะทำยังไงดีคะให้เราพิจารณาในหลักไหนต่อคะให้เราพิจารณาในหลักถัดไปที่อยู่ทางขวามือของหลักหมื่นก็คือหลักพันนั่นเองใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราพิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดแล้วปรากฏว่ามีค่าเท่ากันเราก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้เราต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาคือหลักพันเก่งมากเลยค่ะมาพิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักพันกันเลขโดดที่อยู่ในหลักพันของจำนวนแรกคือเลขอะไรคะ
1: 2
0: เลข2มีค่าเท่าไหร่อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 2
0: มีค่า 2,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข5อยู่ในหลักพันมีค่า5,000 ทีนี้ในหลักนี้เท่ากันหรือยังเอ่ยเท่ากันไหมคะไม่เท่า 2,000 เป็นยังไงกว่า 5,000
1: น้อยกว
0: ่า 2,000 น้อยกว่า 5,000 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า 72,615 เป็นยังไงคะนักเรียน
1: น
0: ้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า 75,139 ถ้าเราพูด 75,139 ขึ้นก่อนเราจะต้องบอกว่า 75,139 เป็นยังไงคะ
1: มากกว
0: ่า 72,615 หรือเราสามารถเขียนเป็นหรือว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าได้แบบนี้เลยยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมจับคู่สู้กันแต่ก่อนที่เราจะจับคู่สู้กันเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมก่อนนะคะนักเรียนช่วยคุณครูอ่านกติกาการเล่นเกมได้ไหมคะได้นะคะมาลองอ่านดูสิคะว่ากิจกรรมจับคู่สู้กันอันดับแรกเลยให้นักเรียนทำอะไรคะครั้งละ
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: จน
1: 6 5ต
0: ั
1: ว
0: ให้นักเรียน สุ่มตัวเลขจากวงล้อ0ถึง9ครั้งละ1ตัวนักเรียนจะได้เลขโดดครั้งละ1ตัวใช่ไหมคะสุ่มจนครบ

ตัวเพื่อนำมาสร้างเป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลัก1จำนวนนั่นเองแต่การที่นักเรียนจะสุ่มตัวเลขจากวงล้อได้นะคะนักเรียนจะต้องมีอะไรบ้างมีแผ่นวงล้อก่อนเลยอันดับแรก

0: แผ่นวงล้อตัวเลขนะคะก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมวงล้อพาเพลินเลยนะคะก็จะมีตัวเลข0ถึง9นั่นเองเตรียมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์อีก2อย่างค่ะอย่างแรกลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษนักเรียนมีหรือยังคะมีแล้วนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแล้วเหมือนกันที่มุมนะคะเห็นหรือยังคะของตัวเองเห็นแล้วนะคะและคุณครูก็จะมีตารางหลักเลขให้และบรรทัดสุดท้ายก็คือจำนวนที่ได้คือเมื่อนักเรียนหมุนวงล้อแล้วนะคะให้นักเรียนนำตัวเลขทั้ง5ตัวที่นักเรียนได้มาจากการหมุนวงล้อไปใส่ลงในตารางหลักเลขในหลักใดก็ได้เลยนะคะแล้วนำมาสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนนักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหนามีคำถามค่ะว่ายังไงคะอะไรนะคะใช่ค่ะสุ่มทั้งหมด5รอบ1รอบจะได้เลขโดดมา1ตัวใช่ไหมคะ5รอบก็จะได้มา5ตัวนำมาสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาจำกัดนะ2นาทีพอไหมคะให้ได้จำนวน5หลัก1จำนวนนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ูจับทางนี้สิลูกแล้วหนูก็ใช้มือนะอยากได้เลขอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะแล้วเวลาอีกหนึ่งนาทีนักเรียนเขียนจำนวนที่ได้ด้วยนะคะจำนวนที่ได้คือจำนวนใดเขียนไปด้วยนะใส่จุลภาคให้ถูกต้องจำนวนที่ได้ด้วยค่ะจำนวนของหนูคือเท่าสองนาทีสองนาทีแล้วใช่ไหมนักเรียน ตอนนี้หมดเวลา2นาทีแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะตอนนี้ทุกคนนะคะน่าจะได้จำนวน5หลักของตนเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต่อไปเราจะมาสู้กันอย่างไรนักเรียนปิดจำนวนของตนเองค่ะอย่าให้เพื่อนเห็นนะปิดจำนวนของตนเองไว้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเราจะเข้าสู่กิจกรรมจับคู่สู้กันแล้วนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งใกล้กันเลยตอนนี้ทุกคนได้คู่หรือยังคะ

0: ใครยังไม่ได้คู่ยกมือขึ้นค่ะตอนนี้ได้คู่หมดแล้วนะคะหลังจากได้คู่แล้วนะคะคุณครูจะให้แต่ละคนเปรียบเทียบจำนวนที่แต่ละคนสร้างขึ้นเปรียบเทียบจำนวนเลยค่ะให้เพื่อนตัวเองดูด้วยค่ะนักเรียนนำจำนวนของตนเองให้เพื่อนที่เป็นคู่ของเราดูแล้วเปรียบเทียบกันนักเรียนนำจำนวนของตนเองให้เพื่อนที่เราจับคู่ให้คู่ของเราดูค่ะแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: เรียบเรียบร้อยหรือยังคะเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วนักเรียนมาดูการแพ้ชนะค่ะคุณครูจะบอกกติกาการแพ้ชนะนะคะรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งก็คือกำหนดให้จำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นเป็นจำนวนเงินใครมีจำนวนเงินมากกว่าคนนั้นชนะใครชนะคะคนที่ชนะเขียนหมายเลข1ไว้ค่ะเป็น1คะแนนหนูชนะ1รอบ1คะแนนต่อไปเดี๋ยวจะก้าวเข้าสู่รอบที่2รอบที่2ให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ค่ะแต่ให้จับคู่ภายในกลุ่มนะเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ได้คู่หรือยังได้คู่หรือยังตอนนี้ใครยังไม่ได้คู่ยกมือใครได้คู่แล้วยกมือคนที่ยกมือคือคนได้คู่แล้วนะคะกลุ่มนี้5ใครได้คู่แล้วยกมือตอนนี้ทุกคนได้คู่หมดแล้วนะคะเอามือลงเดี๋ยวเราจะมาดูรอบที่2เกณฑ์การแพ้ชนะรอบที่2ก็คือกำหนดให้จำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นเป็นจำนวนขยะถ้ามีจำนวนขยะมากแพ้หรือชนะคะ
1: แพ
0: ้คนที่มีจำนวนน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะค่ะใครชนะคะใครชนะยกมือขึ้นเลยคนที่ชนะนะคะเขียนหมายเลข1เขียนหมายเลข1รับไป1คะแนนนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไหนใครได้1คะแนนไหนใครได้2คะแนนไหนใครได้3คะแนนมีคนได้3คะแนนไหมคะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีรอบที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบที่3รอบที่4เราสามารถนำกิจกรรมนี้ไปเล่นนอกเวลาได้นะคะแล้วก็กำหนดเป็นแล้วก็กำหนดเป็นจำนวนของอะไรของอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีผู้ชนะคือผู้ที่มีจำนวนมากกว่าผู้ชนะอาจจะเป็นผู้ที่มีจำนวนน้อยกว่าก็ได้เราก็สามารถเก็บสะสมคะแนนไปได้นะคะต่อไปมากิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นใบกิจกรรม 1.3 คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนำขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนนำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมานะคะใครยังไม่นำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมาน่าอาจจะไม่ทันเพื่อนนะคะนักเรียนนำขึ้นมาเลยเก็บกิจกรรมวงล้อพาเพลินไว้ข้างล่างค่ะนำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมาเลยค่ะเมื่อนักเรียนนำขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนักเรียนสังเกตนะคะข้อที่1จะอยู่ตรงกลางนะคะข้อข้างบนจะเป็นข้อตัวอย่างให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 1.3 ข้อที่1กับข้อที่2กำหนดเวลากี่นาทีดีคะ5นาทีทันไหมคะ
1: ท
0: ัน อ่านงั้นคุณครูจะให้เวลา5นาทีนะคะถ้าเสร็จก่อนเราก็จะไปกิจกรรมต่อไปก่อนแต่ถ้าเสร็จทีหลังเราก็อาจจะเพิ่มเวลาให้ดังนั้นนักเรียนต้องรักษาเวลาด้วยนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยค่ะเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะ ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจให้นักเรียนยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นค่ะลงมือทำได้เลยค่ะอะไรนะคะหลักถัดไปทาง

ันเท่ากันเราก็จะพิจารณาเลขดวง

า 3,000 ใช่ไหมตรงนี้ของเราต้องเป็นอะไรเอ่ย 30,000 กับ 60,000

ราะว่าเราพิจารณา 58,000 บาททั้งหมดเลยใช่ไหมคะสรุปก็ต้องเป็น 50,000

เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดทางขวาสุดหลักพันก็เท่ากันใช่ไหมคะเราจึงพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยต่อหลักถัดไปทางขวาเรื่อยๆหลักทางซ้ายสุดคือหลักหมื่นเป็นเลข5 50,000 เท่ากันใช่ไหมคะหลักถัดไปทางขวาหลักซ้ายสุดคือหลักหมื่นถัดไปทางขวาคือหลักอะไรลูกหลักอะไรคะหลักพันเราก็ต้องพิจารณาหลักถัดไปทางขวาคือหลักพัน

้อยเพราะงั้นตรงนี้เราต้องเอาหลักร้อยมาค่ะหลักร้อยคือ1กับ6ใช่ไหมคะ1ค่า100กับ600อันไหนดูซิหรอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วหรอมาดูซิ3อยู่ในหลักอะไรคะนี่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่น3อยู่ในหลักอะไรลูกหมื่นนะ

สิลูก

อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของตัวเองด้วยที่มุมบนขวา

หลักหมื่นเสร็จแล้วหลักหมื่นเท่ากันต่อไปเราต้องพิจารณาหลักอะไรต่อคะหลักหมื่นเท่ากันเราก็ต้องมาพิจารณาหลักพันใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักพันหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักหมื่น5ในหลักหมื่นมีค่า 50,000 เท่ากันหลักถัดไปทางขวาของหลักหมื่นคือหลักหลักพันตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักพันแล้วก็มาพิจารณาหลักพันพอหลักพันเท่ากันแล้วทีนี้เราต้องไปพิจารณาหลักอะไรคะ 8,000 ดิทําไมคิด800ต้องเป็น 8,000 พอเราพิจารณาหลักพันแล้วเท่ากันต้องเป็น 8,000 ลูกอันนี้ 80,000 โอเค 80,000พอหลักพันเท่ากันแล้วเราต้องไปพิจารณาหลักอะไรต่อหลักร้อยพิจารณาหลักร้อยเขียนว่าเนี่ยหลักร้อยแล้วนี่ไหนกลุ่มไหนทำข้อที่1ข้อที่2เสร็จแล้วลูกกลุ่มไหนยังเหลือข้อที่2ไม่เสร็จยกมือนักเรียนทำข้อที่2ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยกันเสร็จแล้วเนาะ600มากกว่า100โอเคเดี๋ยวนะหนูขึ้น600ก่อนเลยลูกเพราะจำนวนมันขึ้น100ก่อน600มากกว่า100อ้อดังนั้น100ถึงมากกว่าไอ้น้อยกว่าใช่ไหมอันนี้มากกว่าโอเคนักเรียนคะตอนนี้เกินเวลา5นาทีแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จคะยกมือเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปกิจกรรมนี้ก่อนดีไหมคะเดี๋ยวพอสรุปกิจกรรมนี้เสร็จปุ๊บคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 1.3 ต่อดีไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมลูกในข้อที่1นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนในหลักอะไรคะนักเรียนเปรียบเทียบจำนวน5หลักโดยพิจารณาจากหลักหมื่นและเปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะลูกซึ่งการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนักเรียนก็ต้องพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางไหนก่อนคะทางซ้ายสุดสิใช่ไหมเลขโดดที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะพิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนจำนวนที่ค่าของเลขโดดทางซ้ายสุดในหลักทางซ้ายสุดนะคะมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่าแล้วถ้าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากันล่ะคะนักเรียนเหมือนข้อ2เลยพอนักเรียนเปรียบเทียบในหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นมีค่าเท่ากันนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบในหลักพันซึ่งหลักพันอยู่ทางขวานะคะให้นักเรียนไปพิจารณาหลักถัดไปทางขวานักเรียนคะแล้วถ้าหลักพันเท่ากันอีกล่ะถ้าหลักพันเท่ากันอีกก็พิจารณาหลักร้อยเหมือนข้อที่2ใช่ไหมลูกทั้งหลักหมื่นและหลักพันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาหลักร้อยแล้วมาพิจารณาว่าค่าของจำนวนใดนะคะที่หลักร้อยเนี่ยมีค่ามากกว่าก็จะมากกว่านั่นเองหากค่าของเลขโดดจำนวนใดที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดไว้กลับไปให้นักเรียนทบทวนด้วยใครที่ทำใบกิจกรรม 1.3 เรียบร้อยแล้วนักเรียนนำใบกิจแบบฝึกหัด 1.6 ขึ้นมาแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะคะนักเรียนทำแบบฝึกใบกิจกรรม 1.3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงนำแบบฝึกหัด 1.6 ขึ้นมาค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทำถึงไหนกันแล้วคะเดี๋ยวไรค่ะเดี๋ยวไรวิชาคณิตศาสตร์กำลังจะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วไหนใครทำชุดกิจกรรมเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะใบกิจกรรมอะค่ะนักเรียนใครทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วยกมือขึ้นทุกคนเสร็จหมดแล้วเนาะมือลงค่ะส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่จะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ในข้อที่1นี้เขียนเหมือนในใบกิจกรรมเลยใช่ไหมคะส่วนข้อที่2จะคล้ายๆกับใบกิจกรรมในข้อที่2นั่นเองนะคะคือหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดในหลักแรกคือหลักหมื่นเนี่ยเท่ากันเราจะต้องไปพิจารณาในหลักถัดไปทางขวามือนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลแล้วก็หลักในการพิจารณาด้วยส่วนข้อ3นั้นนักเรียนแค่เปรียบเทียบจำนวนโดยใช้วิธีการพิจารณาจากเลขโดดทางซ้ายสุดนั่นเองค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนใดที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะในชั่วโมงถัดไปบทเรียนครั้งต่อไปวิชาคณิตศาสตร์จะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากเราเปรียบเทียบจำนวนเป็นแล้วต่อไปเราจะเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103,000 จำนวนนะคะในการเรียงลำดับจำนวนนับเราก็อาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูนะคะจะต้องเตรียมก็คือ1บัตรตัวเลขแสดงจำนวนและบัตรภาพค่ะ2ใบกิจกรรม 1.4 และ3นะคะแบบฝึกหัด 1.7 นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถช่วยคุณครูเตรียมอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคาบถัดไปสวัสดีค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ

ประเทศการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดไหนล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อขวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: รียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูกันเช่นเดิมเช่นเคยน่ารักเหมือนเดิมคนดีคนเดิมของครูคนน่ารักคนดีคนเดิมของครูทุกๆคนนะครับรวมถึงปลายทางด้วยแน่นอนว่าทุกคนที่เรียนกับครูกันนะครับนอกจากต้องเป็นเด็กที่เรียนภาษาไทยเก่งแล้วมีความชอบในภาษาไทยแล้วต้องเป็นคนดีด้วยนะครับจากคนเก่งกับคนดีเนี่ยคิดว่าครูกันรักใครมากกว่าระหว่างคนเก่งกับคนดี
0: คนด
1: ีคนดีนะครับเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าคุณครูกันต้องรักคนดีมากกว่าคนเก่งบางคนเก่งมากแต่ว่ามีนิสัยที่ไม่ดีนะครับไม่ซื่อสัตย์คดโกงนะครับก็จะทำให้ประเทศชาติของเราทำไมล่มจมแต่ถ้าเด็กถึงแม้ว่าจะเรียนไม่เก่งแต่มีความพยายามเป็นคนดีมีวินัยอดทนครูกันก็จะรักนะครับแต่ว่าถ้าทั้งเก่งและทั้งดีนี่คือที่สุดเลยนะครับควรจะรักที่สุดทั้งดีและทั้งเก่งเด็กๆปลายทางและต้นทางทำได้ไหมเป็นคนดีและคนเก่งทำได้ไหมทำไมเงียบล่ะถ้าเงียบนี้ครูใจแป้วแล้วนะทำได้ไหมลูกทำได้เด็กๆปลายทางทำได้ไหมครับแน่นอนทำได้ใช่ไหมครับทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ถึงแม้ไม่เก่งแต่เป็นคนดีครูกันก็รักนะครับขอให้เป็นคนดีไว้ก่อนแน่นอนเด็กๆได้กลับไปทบทวนเรื่องราวที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมากันไหมทบทวนไหมลูกทบทวนไหมอุ้ยยักหน้าคืออะไรยังไม่ได้ยินเสียงเด็กปลายทางได้ทบทวนมาไหมครับโอ้เด็กปลายทางตอบเสียงดังเลยว่าทบทวนแล้วครับทุกันแต่เด็กต้นทางเสียงเบามากต้นทางทบทวนมาไหมครับแพ้อีกหนึ่งรอบทบทวนมาไหมครับทบทวนเราต้อง build energy ก่อนเพิ่มพลังงานตอนเช้านะครับเพิ่มพลังงานกันก่อนนะเด็กๆทบทวนมาแล้วถ้าทบทวนมาแล้วทั้งเรื่องที่เราเรียนมามีคำศัพท์มากมายต่างๆทั้งคำยากและคำง่ายดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะให้เด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางได้เขียนตามคำบอกนะครับทั้งหมด10คำซึ่งการเขียนตามคำบอกเด็กๆต้องเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมาและคิดว่าตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางได้เตรียมขึ้นมาแล้วดังนั้นคุณครูกันจะให้เด็กๆได้เขียนวันที่นะครับโดยวิธีการเขียนวันที่ให้เด็กๆดูบนกระดานก่อนนะครับเขียนวันที่แบบนี้เช่นวันนี้วันศุกร์ที่24พฤษภาคมพ.ศ.2567เห็นไหมว่าครูกันเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็เขียนสวยไหมสวยเด็กบอกไม่ได้เขียนสักหน่อยพิมพ์แต่ครูกันว่าลายมือครูกันก็ไม่แพ้ใครนะลายมืออาจจะคล้ายๆแบบนี้อาจจะไม่สวยมากไม่นิ่งมากแต่ก็ใช้ได้นะครับพอเป็นแบบอย่างให้ได้เขียนตัวบรรจงแบบนี้และแน่นอนตัวเลขสังเกตวิชาภาษาไทยเราใช้เลขเลขไทยเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่าเลขไทยครับครูกันเลขไทยค่ะครูกันเก่งมากเมื่อเขียนวันที่เสร็จต้องขีดเส้นใต้1ครั้งนี่คือรูปแบบการเขียนวันที่นะแล้วเด็กๆจะต้องเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำจำความหมายแล้วขีดเส้นใต้2เส้นหลังจากนั้นให้เขียนเลข1นะครับก่อนเขียนเลข1เด็กๆต้องขีดเส้นตรงกลางก่อนเพราะเราจะแบ่งครึ่งนะครับแล้วเขียนเลข1ถึง5ด้านซ้ายของสมุดและข้อ6ถึงข้อ10ด้านขวานะครับแล้วขีดเส้นใต้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางและต้นทางลงมือเขียนวันที่หัวข้อตัวเลขและขีดเส้นแบ่งได้เลยครับ10ข้อเขียนง่ายๆแค่นี้ลงมือเขียนได้เลย

ูบังอีกเกิดมาตัวสูงก็ผิดอีกนะเอาอยู่ข้างหลังดีกว่าขีดตรงกลางแบ่งตึงกลางเห็นไหมเขียนข้อ1ถึง5ไว้ด้านซ้ายหน้าเส้นสีแดงแล้วข้อ6ถึงข้อ10ด้านหลังตามเส้นที่เราแบ่งไว้เขียนข้อ1วิชาภาษาไทยใช้เลขเลขอะไรลูกเลขไทยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะวิชาภาษาไทยเราต้องเขียนเลขไทยเดี๋ยวเราจะมีชั่วโมงคัดลายมือแล้วเราก็จะมาดูกันซิว่าใครเขียนเลขไทยถูกไหมสัดส่วนต้องอยู่ตรงไหนเขียนกี่ช่องเขียนกี่ส่วนเดี๋ยววิชาคัดลายมือคาบคัดลายมือจะใกล้เข้ามาแล้วเร็วๆนี้ตอนนี้ครูสังเกตอยู่เขียนผิดหลายคน

5สัญญังลูกใครเสร็จแล้วยกมือนี่3คน4คนเองคนที่เหลือเร่งมือลูกเร่งมือ

อ่ะไม่รอแล้วนะตอนนี้ใครเขียนข้อ1ถึงข้อ10เสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นส่วนใหญ่เสร็จแล้วเด็กๆปลายทางครับตอนนี้เด็กๆได้เขียนข้อ1ถึงข้อ10เสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วเด็กบอกว่าเสร็จแล้วบางคนก็ยังไม่เสร็จนะถ้าใครยังไม่เสร็จขอให้ตัวเลขข้อเสร็จไว้ก่อน1ถึง10นะครับด้วยเวลาอันจำกัดของเราเราจะมาเขียนคำจำความหมายทั้งหมด10คำนะครับทั้งหมด10คำซึ่งเด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก่อนที่เราจะเขียนตามคำบอกแน่นอนเรานั่งใกล้กันแบบนี้เราต้องมีความอะไรลูกคุณธรรมจริยธรรมของเราคือความซื่อสัตย์นะครับเราต้องไม่ลอกกันไม่มองซ้ายไม่มองขวาตั้งใจเขียนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดความรู้เรามีเท่าไหร่ก็เขียนเท่าที่เราได้นะครับถ้าเด็กๆลอกเพื่อนเด็กๆไม่รู้มัวแต่ลอกเพื่อนวันหลังเด็กๆก็จะไม่รู้แบบนั้นไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นไม่รู้วันนี้เดี๋ยวครูจะบอกให้แล้วก็รู้วันต่อไปจะได้จำคำนั้นได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะไม่

อีกครั้งนะครับคำว่าเด็กคำที่สองคนคนอีกครั้งนะครับคำว่าคนคำที่สามเครื่องเครื่องใครกลับไปทบทวนเรื่องเด็กน้อยเนี่ยรับรองว่าได้แน่เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนคำว่าเครื่องเขียนอย่างไรเครื่องคำที่สี่ตรากตรำตรากตรำถึงลำบากตรากตรำก็จำทนคำว่าตรากตรำคำที่ห้าขยันขยันเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคำว่าขยัน

หน้าว่าหาวปิดปากเลยลูกอ้าวยี่สกินหัวเพื่อนแล้วปิดปากด้วยอุ๊บเออแล้วก็หาวอืมหล่อขึ้น10เท่าเลยเขาเนี่ยอ่ะต่อไปคำที่6ความรู้ความรู้ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาคำว่าความรู้เขียนอย่างไรนะไม่รู้คำนี้ง่ายเด็กๆปลายทางคิดว่าง่ายไหมครับคำนี้ง่ายเหรอครับง่ายโอเคงั้นเอาคำที่ยากขึ้นกว่านี้คำที่7ประโยชน์ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนคำว่าประโยชน์เขียนอย่างไรนะ

คำที่8เด็กปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเด็กต้นทางบอกเสร็จตั้งนานแล้วใช่ไหมครับประโยชน์ง่ายใช่ไหมยากแล้วเริ่มมียากแล้วเมื่อกี้บอกง่ายนี่คำนี้ครับเด็กๆคำที่8ฟังดีๆนะมันเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยคำว่าหมั่นเขียนอย่างไรได้ยินเสียงแว่วๆว่าจำได้แต่จะเขียนถูกไหมอีกเรื่องนึงนะคำที่9เลี้ยงชีพ

0: จงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลคำว่าภาคเพียรลูกภาคเพียรเขียนยังไงนะถ้าเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็ปิดสมุดหัวหน้ากลุ่มรวบรวมแล้วก็วางไว้บนโต๊ะของหัวหน้ากลุ่มนะครับไม่โยนหนังสือให้เพื่อนนะครับมารยาทของเราส่งให้ดีๆก็ส่งได้นะขนาดครูส่งหนังสือให้เด็กๆคุณครูได้โยนไหมลูกไม่โยนครูไม่เคยโยนเลยนะครูยื่นให้ถ้าไม่ถึงก็ตั้งไว้เดี๋ยวเขามาเดินมาเอาเองเด็กๆปลายทางตอนนี้ขีดเส้นใต้แล้วก็ปิดสมุดนะครับรวบรวมส่งคุณครูปลายทางได้เลยครับตอนนี้หมดเวลาแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือรวบรวมเสร็จแล้วรวบรวมเสร็จแล้วให้หัวหน้ากลุ่มยกคนเดียวกลุ่มไหนเสร็จแล้วได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลูกกลุ่มที่5เสร็จยังยังกลุ่มที่4เสร็จยังเสร็จแล้วหัวหน้ากลุ่มเดินมาส่งคุณครูกันหน้าห้องมาตั้งไว้กลุ่มที่4มาเสร็จคนแรกเสร็จกลุ่มแรกเลยกลุ่มนี้เอาคะแนนพิเศษไปเลยเนี่ยกลุ่มแรกกลุ่มที่5ใครเสร็จแล้วเดินมาเลยกลุ่มไหนมาก่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มไหนนะความสามัคคีไม่ค่อยมีใช่เปล่าเอออย่าโทษเพื่อนสิเราทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมเยี่ยมมากครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงคิดว่าใครได้10เต็มยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางใครได้10เต็มยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยมีเยอะแยะเลยห้องต้นทางก็มีแค่ 2-3 คนเหรอลูกใครได้คิดว่าได้10ยกมือ10 10เต็มเลยโอ้ใครได้คิดว่าใครได้9คิดว่าได้8คิดว่าได้0ไม่มีหรอกนะครับเด็กๆเรียนมาแล้วต้องได้แหละอย่างน้อย5คำ6คำโอเคดังนั้นเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปดูเรื่องราวคุณครูกันขอเฉลยก่อนแล้วกันคำแรกเด็กคำที่2คน3เครื่อง4ตรากตรำ5ขยัน6ความรู้7ประโยชน์9มันอ้อ8มัน9เลี้ยงชีพและข้อที่10ภาคเพียรเด็กๆเย่ไปทางต้นทางก็เย่เดี๋ยวครูขอไปตรวจก่อนมั่นใจไหมว่าเขียนถูกหมดทั้ง10คำเขียนถูกต้องวรรณยุกต์สระตัวสะกดโอเคถ้ามั่นใจเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวมาบอกว่าใครจะได้เต็มเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคุณครูก็จะมาบอกว่าใครได้เต็มแต่ถ้าใครที่กำลังเขียนไปแล้วยังลังเลข้อไหนยังลังเลแสดงว่าเด็กๆยังศึกษาหาความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็ต้องมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือการเรียนหนังสือและการทำหน้าที่ของเด็กเช่นเคยในเรื่องของวิชาหนาเจ้าซึ่งจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เด็กๆต้องบอกความหมายของบทอักขยานได้ค้นหาความหมายของคำในบทอักขยานโดยใช้พจนานุกรมได้และเห็นความสำคัญของบทอักขยานวิชาหนาเจ้ารวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมเด็กๆเห็นความสำคัญของพจนานุกรมแล้วหรือยังเห็นแล้วนะเพราะว่าถ้าเราหาความหมายไม่ได้เราเปิดไปที่พจนานุกรมได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเด็กๆหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมานะครับเปิดไปบทที่3ที่มีชื่อบทว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเปิดแล้วแล้วคุณครูกันมีคำถามมาฝากจำได้ไหมเรื่องราวในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงล่าสุดนะครับที่เราเรียนคุณครูเล่าให้ฟังถึงตอนไหนแล้วเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลยตอนไหนลูกตอนไหนเอ่ยตอนไหนเอ่ยให้ตอบได้อีกตอนสุดท้ายถึงตอนไหนแล้วถึงตอนที่คนขายหนังสือเร่ทำไมลูก
1: อ่
0: านหนังสือเล่มหนึ่งให้กับเด็กชายฟังเพราะเขาอ่านหนังสือ
1: ไม
0: ่ออกเขาอ่านบทอะไรลูกเด็กเอ็กเอ็กเอ็กน้อยอ้อยอ้อยอ้อยจะเฉลยอยู่แล้วบทอะไรลูกเด็กน้อยนะดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กน้อยแต่ว่า เหตุการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์จากตอนล่าสุดที่คนขายหนังสือเร่อ่านหนังสือให้เด็กชายคนนั้นฟังแล้วเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นอีกใครพอรู้บ้างเด็กปลายทางบอกรู้แล้วเพราะกลับไปอ่านหนังสือมาส่วนต้นทางก็บอกว่ารู้แล้วเพราะกลับไปอ่านทบทวนมาแล้วอ่านล่วงหน้ามาแล้วดีมากครับดังนั้นคุณครูกันก็จะมาให้เด็กๆได้อ่านนะครับอ่านเรื่องวิชาหนาเจ้าแต่ก่อนที่จะไปอ่านเด็กๆบอกว่าผมกลับไปท่องบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยมาครับผมกลับไปท่องจำมาครับแต่ผมยังไม่รู้ความหมายว่าบทอักขยานเนี่ยมันคืออะไรจริงไหมจริงก็พูดแค่ว่าขยานพูดตามครูแต่ความหมายคืออะไรเรายังไม่รู้ดังนั้นตอนนี้ครูกันจะมาบอกความหมายของบทอักขยานว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่คุณครูกันจะบอกแน่นอนเราต้องฝึกอ่านด้วยวันนี้ขอตัวแทน1คนอ่านตามครูกันไม่ซ้ำกับครั้งก่อนๆเด็กปลายทาง1คนด้วยนะครับยืนขึ้นได้เลยขอคนไม่ซ้ำขอเป็นกลุ่มข้างหลังหนูเลยลูกหนูชื่ออะไรคะพุทจีพี่หนูชื่อมะลินะพี่หนูน่ารักและเก่งมากหนูก็คงจะไม่แพ้กันหนูลูกลุงหนูหนูหนูไม่ประจำตำแหน่งอยู่นู่นแล้วน่ารักนะเนี่ยพุทจีหนูยืนที่โต๊ะของหนูได้เลยค่ะยืนได้เลยลูกยืนได้เลยเด็กๆคนอื่นระหว่างที่เพื่อนอ่านเราก็อ่านในใจเด็กๆปลายทางคนที่เป็นตัวแทนก็อ่านตามครูกันนะครับส่วนคนอื่นก็อ่านในใจเหมือนกันอาขยานหมายถึง
1: อาขยานหมายถึง
0: บทท่องจำที่เป็นร้อยกรองที่ไพเราะ
1: บทร้อยกรองที่เป็น
0: ทำไมนะบทท่องจำที่เป็นร้อยกรองที่ไพเราะ
1: บทท่องจำที่เป็นร้อยกรองที่ไพเราะ
0: และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน
1: และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน
0: การอ่านบทอาขยาน
1: การอ่านบทอาขยาน
0: อ่านได้2แบบดังนี้
1: อ่านได้2แบบดังนี
0: ้1การอ่านออกเสียงธรรมดา
1: 1การการอ่านออกเสียงธรรมดา
0: เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติ
1: เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติ
0: เหมือนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1: เหมือนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
0: มีจังหวะวรรคตอน
1: มีจังหวะวรรคกอน
0: 2การอ่านแบบทํานองสน
1: อ2การอ่านแบบทํานองสนอ
0: เป็นการอ่านที่มีเสียงสูงต่ํา
1: เป็นการอ่านที่มีเสียงสูงต่ํา
0: หนักเบา
1: หนักเบา
0: เสียงสั้นเสียงยาว
1: เสียงสั้นเสียงยาว
0: มีการเอื้อนเสียง
1: มีการเอื้อนเสียง
0: ตามจังหวะลีลา
1: ตามจังหวะลีลา
0: และทำนอง
1: และทำนอง
0: ตามลักษณะของการประพันธ์แต่ละประเภท
1: ตามลักษณะของการประพันธ์แต่ละประเภท
0: ปรบมือให้กับพุทธจีบหน่อยครับและปรบมือให้กับตัวเองด้วยเพราะอ่านในใจอยู่รวมถึงปรบมือให้กับเด็กๆปลายทางทุกๆคนด้วยนะครับถือว่าอ่านได้ยอดเยี่ยมเสียงดังฟังชัดตามที่คุณครูกันได้บอกเลยรอเรือนะครับรัวลิ้นถูกต้องคำควบกล้ำออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องดีมากเลยครับดังนั้นรู้แล้วการอ่านบทอาขยานคือการอ่านอะไรลูกการอ่านท่องจำบทร้อยกรองที่มีความไพเราะอ่านได้กี่แบบ2แบบแบบที่1คือการอ่านแบบธรรมดาเหมือนการอ่านร้อยแก้วที่เราอ่านกันและแบบที่2คือการอ่านแบบทำนองสนอนะครับเหมือนกับที่ครูมิ้งร้องให้ฟังไงเป็นบทใช่ไหมครับ มีการเอื้อนสูงต่ำหนักเบาไพเราะไหมไพเราะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาหนาเจ้าเรามาอ่านเนื้อเรื่องต่อจากตอนที่แล้วกันดีกว่าเด็กเปิดหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมครับวรรณคดีลำนำหน้าที่55ดูที่ย่อหน้าที่1รู้จักย่อหน้าไหมย่อหน้าก็คือนี่ไงที่มันย่อเข้ามาเล็กน้อยเห็นไหมครับจากด้านหน้าขอบของหนังสือแบบนี้เราเรียกว่าย่อหน้าดังนั้นเด็กๆลองทายสิครับทั้งต้นทางและปลายทางหนังสือหน้านี้มีกี่ย่อหน้าลองทายสิทายสิเด็กๆปลายทางตอบคุณครูกับมี6ย่อหน้าถูกต้องตัวนี้คือย่อหน้าที่1

นี่คือย่อหน้าที่2 3 4 5และ6คุณครูกันบอกให้ดูย่อหน้าที่1คือด้านบนสุดนะครับย่อหน้าที่1อ่ะมาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันครับคนขายหนังสือเร่อ่านหนังสืออย่างมีความสุขเด็กชายตัวเล็กก็อ่านตามอย่างมีความสุขคนหนึ่งอ่านนำคนหนึ่งอ่านตามเมื่ออ่านจบคนขายหนังสือเร่ก็อธิบายเรื่องที่อ่านให้ฟังเรื่องที่เราอ่านบอกว่าเด็กๆทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีวิชาความรู้เธอยังเป็นเด็กเธอก็ต้องขยันเรียนหนังสือจะได้อ่านหนังสือออกพอเธออ่านหนังสือออกเธอก็จะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เธอชอบอย่างไรล่ะเด็กชายยิ้มอย่างพอใจเขารู้สึกสนุกที่ได้อ่านหนังสือกับคนขายหนังสือเร่จึงขยันขยอให้คนขายหนังสืออ่านหนังสือให้ฟังอีกคนขายหนังสือเร่หยิบหนังสือขึ้นมาอีกเล่มเลือกเปิดหน้าที่ต้องการแล้วพูดกับเด็กชายตัวเล็กว่าเอาละเราจะลองมาอ่านกันอีกเรื่องฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบเหมือนกันเด็กชายตัวเล็กขยับเข้ามาใกล้คนขายหนังสือเร่จ้องมองที่หน้าหนังสือแต่เขาก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิมคนขายหนังสือเร่ลูบหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูแล้วเริ่มต้นอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตามนี่เป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่านคนขายหนังสือเร่อธิบายเมื่ออ่านจบเรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกคนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและลูบหัวเด็กชายตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันถ้าเธออยากอ่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับอีกครั้งคราวนี้เขายิ้มออกมาได้เธออยากได้หนังสือเล่มไหนล่ะเลือกหยิบเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อเด็กชายตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินพี่จะให้หนังสือผมจริงๆหรือครับเขาถามใช่คนขายหนังสือเร่บอกฉันจะให้เธอเอาไว้หัดอ่านถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจและพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้วใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเร่มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเขาบอกตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ในเร็ววันและหากคนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกเขาจะได้อ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางเรื่องราวตอนล่าสุดตอนนี้ที่คุณครูกันอ่านเป็นอย่างไรครับเมื่อเด็กๆ เมื่อเด็กชายคนนั้นเข้าอ่านหนังสือไม่ได้เข้าไปหาคนขายหนังสือเร่คนขายหนังสือเร่ก็อ่านหนังสือให้เขาฟังพออ่านเสร็จแล้วเขาก็ให้เด็กชายคนนั้นทำอย่างไรลูกเลือกหนังสือไป1เล่มเด็กชายคนนั้นเลือกเล่มไหนไปหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ใช่มั้ยครับแล้วเขาก็ตั้งใจไว้ว่าเขาจะไปฝึกหัดอ่านพอครั้งหน้าเขาเจอคนขายหนังสือเร่อีกเขาจะทำอย่างไรอ่านให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้างนี่ความตั้งใจเป็นเลิศเลยนะครับเด็กห้องนี้ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเข้าห้องสมุดนะครับหาหนังสือมาอ่านบ่อยๆแล้วมาอ่านให้คุณครูกันฟังบ้างนะครับไม่ใช่ให้คุณครูกันอ่านให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมมาอ่านให้คุณครูกันฟังบ้างส่วนเด็กปลายทางก็เอามาอ่านให้กับคุณครูของเด็กๆฟังบ้างนะครับดังนั้นคุณมีคำถามมา

0: ตามเด็กๆเรื่องราวตอนแรกกับตอนล่าสุดมีสิ่งที่เหมือนกันต่างกันหรือสัมพันธ์กันอย่างไรติงติงตองนึกซิความสัมพันธ์ของเรื่องราวตอนแรกเขาบอกว่าเรื่องเด็กน้อยเนี่ยเด็กจะต้องอ่านหนังสือหมั่นตั้งใจเรียนตอนสุดท้ายตอนล่าสุดก็พูดเหมือนกันไหมหรือไม่เหมือนกันหรือสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆอะไรทางตอบได้ไหมนะตอบได้ไหมนะถ้าตอบได้ตอบคุณครูอะไรนะต้นกล้า
1: คนขายหน
0: ัง
1: ส
0: ือใช่ไหมลูกยืนเลย
2: คนขายหนังสือเล่ฝึกให้เด็กอ่านหนังสือออก
0: คนขายหนังสือเล่ฝึกให้เด็กอ่านหนังสือออกทั้งตอนหน้าและตอนหลังใช่ถูกต้องปรุงให้กับต้นกล้าหน่อยเลยลูกเชฟ
3: คนขายหนังสือเล่บอกคนขายหนังสือเล่บอกว่าให้ไปโรงเรียนทุกวันครับ
0: โอเคใช้ได้นะแม้คำตอบไม่ถูกไม่ผิดหรือบางคนจะบอกว่าเนื้อเรื่องหรือความหมายจะต่างกันก็ได้อย่างไรมาดูกันเหมือนกันเพราะเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องการตั้งใจเรียนอ่านหนังสือและการเรียนจะทำให้เรามีความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งตอนแรกและตอนล่าสุดก็บอกเหมือนกันคือการตั้งใจเรียนหรือไม่ต่างกันเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ากล่าวถึงความขยันหมั่นเพียรประโยชน์และความสำคัญของการเรียนและมีความสัมพันธ์กันคือทั้งตอนหน้าและตอนล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเหมือนกันถ้าทุกคนมีความรู้ก็จะสามารถนำไปทำงานหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองดังนั้นบทที่เราจะอ่านกันในวันนี้ก็คือบทวิชาหนาเจ้าตามชื่อเรื่องของเราถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเด็กปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านตามครูกันได้เลยครับวิชาหนาเจ้า
4: วิชาหนาเจ
0: ้
4: า
0: เอาเสียงดังๆหน่อยถ้าเสียงเบาครูก็พลังหมดเหมือนกันนะเอาเสียงให้ดังไกลไปทั่วประเทศเลยให้เพื่อนๆเราได้ฟังด้วยเด็กปลายทางก็ให้ดังไปถึงหัวหินเลยนะนะแต่ไม่ตะโกนนะแต่ไม่ตะโกนโอเควิชาหนาเจ้า
4: วิชาหนาเจ้า
0: เกิดมาเป็นคน
4: หน
0: ัง
4: สือเป
0: ็
4: นต
0: ้
4: น
0: วิชาหนาเจ้า
4: วิชาหนาเจ้า
0: ถ้าแม้นไม่รู้
4: อ
0: ดสูอายเขา
4: อดสูอายเขา
0: เพื่อนฝูงเยาะเย้า
4: เพื่อนฝูงเยาะเย้า
0: ว่าเง่าว่าโง
4: ่ว่าเง่าว่าโง
0: ่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง่าเพราะโง
4: ่
0: บ้างเป็นคนโซ
4: เที
0: ่
4: ยวขอก
0: ็
4: ม
0: ีถ้ารู้
4: ว
0: ิ
4: ชา
0: ประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศี
4: จะไปแห่งใด
0: มีคนปราณีย
4: ากไร
0: ้
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีสวัสดีมงคลยอดเยี่ยมเลยครับผมให้กับตัวเองน้อยให้กำลังใจตัวเองเยี่ยมครูการประเมินเลยว่าเด็กปลายทางและต้นทางเยี่ยมมากยอดเยี่ยมนะครับถือว่าอ่านได้ชัดเจนถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงเลยดังนั้นเรามาฟังบทอาขยานแบบอะไรลูกเราอ่านบอกบทอาขยานมีอยู่2แบบคืออ่านธรรมดาเมื่อสักครู่เราอ่านไปแล้วและอีกแบบนึงก็คือการอ่านแบบทำนองสนอนะครับมาฟังกัน
5: บทอาขยานวิชาหนาเจ้า

0: และนี่คือการอ่านแบบทำนองสนอนะครับไพเราะไม่เอ่ยเสียงไพเราะแบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูเกตวลีมะลิโชตนะครับหรือว่าเสียงของครูมิ้งของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเรามาดูจากบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้าเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ความหมายของคำไม่เอ่ยยังไม่ค่อยรู้บางคำดังนั้นคุณครูกันก็ลองหามาบ้างแล้วนะครับว่าเด็กๆอาจจะไม่รู้ความหมายของคำว่าแมนแมนแปลว่าอะไรนะอ่ะอ่านซิแมนอดสูมันแปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยอดสูนะเยาะเย้า
1: เยาะเย้า
0: คืออะไรลูก
1: เยาะเย
0: ้ยเยาะเย้ยอาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่เง่าเลยลูกแปลว่าอะไรเง่างี่เง่าเหรอไม่ทราบเดี๋ยวไปหาความหมายกันต่อมาจากบทนี้ล่ะลางคนลางคนแปลว่าอะไรลูกโอ้มีแววเก่งมีแววเก่งเคอะเคอะอะไรลูกเคอะเคอะอะไรลูกเลอะเหรออ่ะยังไม่รู้ยังไม่บอกข้าข้านี่แปลว่าอะไรใช้ข้าพเจ้าไหมข้านี่ไงข้ากับเองใช่ไหมใช่เปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้อาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวหาความหมายกันคนโซคนไฮโซโอ้โหใช่เปล่านะคนโซคนโซตรงนี้ล่ะประเสริฐอ่านสิประเสริฐ
1: ประเสริฐ
0: ชูหน้า
1: ชูหน้า
0: ราศี
1: ราศ
0: ีราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จึ๊บๆเรียนเก่งใช่เปล่าไม่รู้ว่าใช่ราศีนี้ไหมไม่รู้ว่าใช่ไหมปราณีย
1: ากไร
0: ยากไร
1: ส
0: วัสดี
1: สว
0: ั
1: สดี
0: มงคล
1: มงคล
0: นี่คือคำที่คิดว่าเด็กๆบางคนก็รู้บางคำแต่ส่วนใหญ่รู้ไหมไม่รู้ดังนั้นครูกันมีคำถามมาถามอีกว่าหากเราไม่รู้ความหมายของคำควรทำอย่างไร
1: เป
0: ิดพจนานุกรมถูกต้องเลยต้นกล้าเดี๋ยวต้นกล้าจะได้คะแนนพิเศษไปคูณ10ไปเลยเพราะตอบอยู่คนเดียวต้องทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความหมายเราต้องเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าเปิดพจนานุกรมถูกต้องเลยนะครับให้คะแนนคูณ10ทุกคนคูณ10หาร100ติดลบครับอีกใช่ไหมล้อเล่นนะล้อเล่นอ่ะเมื่อเราเปิดพจนานุกรมเราก็จะรู้ความหมายของคำว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรไปดูรู้คำรู้ความหมายคำแรกกันเลยครับแมนแปลว่าอะไรครับเด็กๆ
1: แ
0: ม่เสียงดังดีมากต่อไปอดสูแปลว่า
1: ใช
0: ่แล้วครับต่อไปเยาะเย้าแปลว่าคำต่อไปเง่าแปลว่าคำต่อไปครับลางคนแปลว่า
1: ลางคน
0: เคอแปลว่า
1: เก้อ
0: เขินข้าแปลว่า
1: คนร
0: ับ
1: ใช้
0: คนโซแปลว่า
1: คนอดอยาก
0: คนอดอยากคนยากจนประเสริฐแปลว่าราศีแปลว่าชูหน้าแปลว่า
1: ทำให
0: ้
1: ม
0: ี
1: หน้าม
0: ี
1: ตาข
0: ึ้นปราณีแปลว่า
1: ย
0: ากไร้แปลว่าสวัสดีแปลว่าเราสวัสดีกันทุกวันเราสวัสดีกันทุกวันใช่ไหมแสดงว่าเราอวยพรให้กันให้มีความดีความงามความเจริญมงคลแปลว่า
1: ส
0: ิ่งที่เป็นความเจริญดังนั้นมาถึงหน้าที่ของเด็กๆนี่ความหมายถ้าใครอ่านตามครูกันก็อาจจะนำไปตอบได้ในใบงานที่4เรื่องหาคำหาความหมายเปลี่ยนจากบทอาขยานเด็กน้อยมาเป็นบทอาขยานวิชาหนาเจ้าบ้างเด็กๆตอนนี้เปิดชุดกิจ

จำได้เลยซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กับเด็กๆส่วนเด็กๆปลายทางเปิดได้เลยนะครับซึ่งบทบาทของคุณครูและนักเรียนก็คือเด็กๆต้องทำงานใบงานที่4เรื่องการหาคำหาความหมายและคุณครูนะครับอธิบายชี้แจงแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดพจนานุกรมหาความหมายนะครับและทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาครับเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางตอนนี้หยุดทำงานก่อนหยุดทำงานเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าหาได้แล้ว 3-4 คำเด็กๆต้นทางบอกว่าหาได้แล้ว 3-4 คำแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะยังทำไม่เสร็จเพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆถ้าฟังคุณครูกันแล้วกลับไปอ่านความรู้ก็จะเขียนหาความหมายของคำได้แล้วเราก็มีพจนานุกรมกันทุกคนนะครับดังนั้นจากบทวิชาหนาเจ้าที่เราได้ลองท่องลองอ่านแล้วเด็กๆคิดว่าบทนี้

0: กำลังจะสื่อสารกำลังจะบอกอะไรกับพวกเราทุกคนคิดว่าอย่างไรลูกคิดว่าบทวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นสื่อเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูไอเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าเง่าว่าโง่เขาจะบอกอะไรเราต้นกล้าห้องเรียนต้นฐานนี่มีเด็กแค่คนเดียวหรือ2คนทำไมต้นกล้านะโมต้นกล้านะโมอยู่นี่เลยนะเฮ้ยต้นกล้าเชฟต้นกล้าเชฟ
1: ถ้าไม่เรียนหนังสือจะโง่ครับ
0: ถ้าไม่เรียนหนังสือก็จะโง่ถูกต้องแล้วยังไงอีกลูกก็ถูกถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราก็จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดใช่ไหมแล้วไงอีกลูกเด็กปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับ
1: ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้
0: ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้นี่ไงก็ได้แต่จริงๆแล้วบทนี้ยังบอกเราอีกหลายอย่างก็คือเขาจะต้องการจะบอกเราว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ควรศึกษาความรู้เพื่อให้มีวิชาความรู้ติดตัวถ้าเราไม่มีความรู้เลยจะโดนคนอื่นเยาะเย้ยได้ว่าเป็นคนโง่ทำให้เราอับอายหรือไม่มีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้ทำให้เป็นคนอดอยากยากจนแต่ถ้าเรามีความรู้ติดตัวจะส่งเสริมให้เราเป็นคนมีความสง่างามในตัวเองเวลาเรามีความสง่างามมีหน้ามีตาในสังคมจะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเมตตาเอ็นดูทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตนี่ไงความรู้สำคัญไหมสำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดแล้วบทอักขยานบทนี้ให้ข้อคิดอย่างไรกับเราก็เหมือนกับที่เด็กตอบคุณครูเสมอว่าให้ข้อคิดในการหมั่นอ่านหนังสือเป็นประจำตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำหน้าที่ของเด็กๆให้ดีที่สุดนะครับน่าเสียดายวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้แต่เด็กๆปลายทางและต้นทางก็จะกลับไปอ่านหนังสือแน่นอนเพราะเรายังเป็นเด็กน้อยที่ต้องการหาความรู้อยู่สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับเด็กๆนะครับและเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงถัดไปก็คือเด็กๆกลับไปอ่านทบทวนบทที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยหน้าที่55และถึงหน้าที่58ฝึกท่องจำบทอักขยานเรื่องวิชาหนาเจ้าและใบงานที่5เรื่องหาความหมายของคำจากบทอักขยานวิชาหนาเจ้านะครับซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของบทอักขยานวิชาหนาเจ้าชั่วโมงที่2นะครับเด็กๆปลายทางและต้นทางคุณครูกันขอฝากไว้เพียงว่าเราอ่านบทที่3บทนี้แล้วขอให้เด็กๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะครับใฝ่เรียนรู้ทำสิ่งใดขอให้นึกถึงว่าความรู้จะพาเราไปทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะครับดังนั้นขอฝากเด็กๆทุกคนให้กลับไปทบทวนความรู้ไว้ด้วยวันนี้ครูกันขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางโชคดีครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยเรียนนั่นเองเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยของใครเอ่ยของใครคะของพวกเราของนักเรียนทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียนได้ค่ะข้อที่2นักเรียนจะมีการสำรวจนะคะแล้วก็วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองข้อที่3นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเจริญเติบโตของวัยตนเองได้ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวัยเรียนนะคะเป็นวัยของนักเรียนทุกคนนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะจากคำถามนี้เลยนะคะเราสามารถแบ่งการเจริญเติบโตได้เป็นกี่ช่วงวัยเราสามารถแบ่งการเจริญเติบโตได้เป็นกี่ช่วงวัยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ในห้องของเราใครตอบได้เชิญเลยค่ะ
1: 6ช่วงวัยครับ
0: กี่ช่วงวัยนะคะ
1: 6ช่วงวัยครับ
0: 6ช่วงวัยคนอื่นจำกันได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้นะคะทุกคนจำได้6ช่วงวัยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าว่า6ช่วงวัยนี้เนี่ยมีวัยอะไรกันบ้างนะคะตามนี้เลยนะคะวัยต่างๆนะคะคุณครูสกิก็ได้แบ่งออกมาเป็น6ช่วงวัยนะคะ6วัยดังนี้เลยวัยที่1ค่ะวัยที่1นะคะก็คือวัยทารกนั่นเองนะคะวัยทารกก็จะเป็นวัยของน้องตัวเล็กๆนะคะตามรูปเลยนะคะวัยที่2ค่ะ
2: ว
0: ัยเด็กนะคะวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นวัยของน้องชั้นอะไรเอ่ยน้องชั้นอนุ

0: บาลนะคะเป็นวัยของน้องชั้นอนุบาลนะคะจะเห็นว่าลักษณะทางร่างกายเนี่ยวัยทารกกับวัยเด็กเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในวัยเด็กเนี่ยก็จะมีเดินได้แล้วถูกต้องค่ะเดินได้แล้วนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะทำสิ่งต่างๆได้และในวัยที่3 A วัยที่3
1: วัยเร
0: ีย
1: น
0: วัยเรียนซึ่งเป็นวัยของของเด็กๆทุกคนนะคะในห้องนี้เลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยก็อยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเรียนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเกิดขึ้นนะคะก็จะแตกต่างจากวัยเด็กนะคะขึ้นมานิดนึงเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะสามารถทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะวัยที่4
1: ว
0: ั
1: ยร
0: ุ่
1: น
0: วัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยของใครคะ
1: พ
0: ี
1: ่
0: ของเราเป็นวัยของพี่ระดับชั้นมัธยมนะคะวัยนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแบบเห็นได้ชัดนะคะจะเห็นว่าวัยนี้เนี่ยตัวของพี่เขาจะเป็นไงคะตัวสูงขึ้นนะคะส่วนต่างๆในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะวัยที่5
1: ว
0: ัยผู้ใหญ่เป็นวัยของใครเอ่ยวัยผู้ใหญ่เป็นวัยของพ่อแม่ของเรานะคะหรือว่าเป็นวัยของคุณครูซากิตอนนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะวัยที่6ค่ะ
1: ว
0: ัยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของพวกเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะวัยต่างๆนะคะทั้ง6วัยด้วยกันนะคะเชื่อว่าเด็กๆนะคะทุกคนเลยนะคะน่าจะจำกันได้ไหมคะจำได้แล้วเนาะเมื่อกี้ทุกคนนะคะช่วยกันตอบเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะช่วยคุณครูซากิตอบใช่ไหมคะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวัยเรียนซึ่งเป็นวัยของนักเรียนทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับคำถามชวนคิดคำถามนี้คำถามชวนคิดนะคะถามว่าลักษณะร่างกายนะคะของเพศชายและเพศหญิงในวัยเรียนเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างมีเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มนี้บ้างแล้วกันเนาะขอเป็นกลุ่มนี้บ้างเชิญเลยครับ
2: ผู้หญิงจะสูงกว่าเรา
0: ผู้หญิงจะสูงกว่าเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่หนูยกมือคำตอบเราคล้ายๆกับของเพื่อนไหมคะหรือว่าคล้ายๆกันนะคะส่วนสูงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในวัยเรียนเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นไงเริ่มดูโตกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะในกิจกรรมนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสำรวจชวนรู้นะคะกันก่อนในกิจกรรมสำรวจชวนรู้ค่ะนักเรียนจะให้นักเรียนนะคะสำรวจการเปลี่ยนแปลงนะคะของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบนะคะร่างกายของตนเองเนี่ยกับเพื่อนต่างเพศว่าเรามีความแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะให้เด็กๆทุกกลุ่มนะคะช่วยกันสำรวจดูซิว่าตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อเราเทียบกับเพื่อนที่เป็นเพศต่างวัยเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองสำรวจดูได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยค่ะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ตอนนี้เด็กๆลองสำรวจดูนะคะว่าตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็อย่าลืมเปรียบเทียบนะคะกับเพื่อนต่างเพศด้วยค่ะมาดูซิกลุ่มนี้ดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราลองเปรียบเทียบกับตัวเรากับเพื่อนซิแตกต่างกันยังไงบ้างเราแตกต่างกันยังไงแตกต่างไหมแตกต่างเนาะแตกต่างลองดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มก็จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมคะดังนั้นให้เราดูเลยลองดูซิกลุ่มนี้แตกต่างไหมลองเปรียบเทียบดูผู้หญิงกับผู้ชาย
3: ประมาณป.2 น้องหมาว่าหมาว่าสูงประมาณ20กว่าไม่เป็นที่สามแต่ตอนป.3 ป.2 สูงมา20

0: เออกลุ่มเราเป็นผู้ชายคนเดียวเลยเนี่ยลองดูสิคะเรามีแตกต่างกับเพื่อนยังไงอ่ะกล้องลงกล้าลองดูเพื่อนสูงกว่าใช่ไหมเออเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยส่วนสูงจะมีการเป็นไงสูงกว่าน้ำหนักอาจจะเยอะกว่าตัวใหญ่กว่านะคะเอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วนะคะว่าลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของเราและรวมไปถึงของเพื่อนต่างเพศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะไหนเด็กๆลองช่วยกันตอบสิคะขอตัวแทนดีกว่านะคะขอตัวแทนขอเป็นด้านหลังบ้างได้ไหมด้านหลังอยากฟังเสียงกลุ่มนี้อะค่ะได้ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมลูกมีไหมคะมีอะไรบ้างอ่ะเชิญตอบใช้ไมค์ตอบเลยลูกลุกขึ้นยืนค่ะ
1: ตัวสูงครับ
0: เพื่อนบอกว่าตัวสูงอ่ะแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับเพื่อนผู้หญิงล่ะคะเรามีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
1: ผมครับ
0: ผมเออเป็นสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยใช่ไหมคะผมมีความแตกต่างกันขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะจากหลายๆกลุ่มที่คุณครูสกิได้เดินดูมานะคะก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนมีการดูลักษณะทางร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนสูงนะคะน้ำหนักหรือแม้กระทั่งลักษณะอื่นๆภายนอกที่เรามองเห็นได้ชัดเจนยกตัวอย่างอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือในเรื่องของทรงผมนั่นเองนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวัยของเราเนี่ยนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วยังมีลักษณะอื่นๆอีกหรือไม่นะคะจากในภาพนี้เลยค่ะนักเรียนลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียนนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เราได้ทำการสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ยังมีด้านอื่นๆอีกนะคะก็จะมีด้านสติปัญญาด้านจิตใจและอารมณ์นะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละด้านเนี่ยนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะในวัยเรียนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งสติให้ดีๆเลยเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญถ้าหากว่าเด็กๆนะคะไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถเก็บความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปได้นะคะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมที่จะรับความรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านร่างกายนะคะด้านร่างกายก่อนเลยในวัยของนักเรียนช่วงวัยเรียนวัยนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอนะคะจะไม่แบบว่าสูงอย่างรวดเร็วหรือว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราเป็นน้องป.2กับตอนนี้เราเป็นพี่ป.3แล้วนะคะลักษณะส่วนสูงหรือน้ำหนักเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากเท่าไหร่นะคะบางคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือบางคนน้ำหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเพศหญิงนะคะตัวจะโตกว่าเพศชายโดยส่วนใหญ่เลยนะคะในช่วงวัยเรียนเนี่ยผู้หญิงก็จะโตกว่าผู้ชายเราจะสังเกตเห็นได้จากนะคะเพื่อนๆผู้หญิงในหลายๆกลุ่มเลยเมื่อกี้ที่คุณครูได้เดินไปสอบถามนะคะเขาบอกว่าเพื่อนตัวโตกว่าผมมากเลยครับจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยต่อมาค่ะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่านะคะเขียนหนังสือหยิบจับสิ่งของเนี่ยวัยเนี้ยเป็นไงร่างกายของเราเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเราจะสามารถนะคะทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยเรียนนั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูด้านสติปัญญากันบ้างด้านสติปัญญานะคะของเราแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเด็กๆคะเวลาที่เราจะ ไปซื้อขนมแบบนี้ตอนช่วงพักเที่ยงนะคะเด็กๆไปซื้อขนมเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะสามารถคิดนะคะคิดอย่างมีเหตุผลนะคะเวลาที่เราเลือกซื้อของเราก็จะมีการคิดก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกซื้ออะไรนะคะถ้าหากว่าเรามีเงินจำนวนเท่านี้เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างแบบนี้อันนี้ก็เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะรวมถึงสามารถตัดสินใจนะคะในการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะต่อมาเด็กๆอ่านและเขียนได้คล่องอ่านและเขียนได้คล่องได้จริงไหมจริงไหมคะไหนใครบ้างที่ยังเขียนไม่คล่องมีไหมไม่มีเลยเห็นไหมทุกคนเก่งหมดเลยเขียนหนังสืออ่านหนังสือได้คล่องหมดเลยเด็กๆลองเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะตอนที่เราเป็นน้องป.1เนี่ยตอนเราเป็นน้องป.1เราอาจจะยังเขียนหนังสือไม่ค่อยคล่องใช่ไหมนะคะเรายังอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องแต่ตอนนี้เราเป็นพี่ป.3แล้วเชื่อว่าเป็นไงเราเขียนได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเราอ่านหนังสือได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเห็นไหมเราก็จะมีการพัฒนาในด้านสติปัญญาเกิดขึ้นและรวมไปถึงนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะคะมีอะไรที่เราสงสัยเนี่ยเราต้องการหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไหนใครบ้างที่ชอบหาข้อมูลใหม่ๆหรือว่าชอบเข้าห้องสมุดไปหาความรู้มีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะแต่ว่าเพื่อนอาจจะเขินอายแบบยกไว้แค่นี้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบไปค้นคว้าหาความรู้นะคะจากในห้องสมุดหรือว่าค้นคว้าหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเพราะว่าจะช่วยทำให้เป็นไงเด็กๆเนี่ยมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยเป็นไงดียิ่งขึ้นเป็นคนรอบรู้นั่นเองนะคะต่อมาด้านจิตใจนะคะและอารมณ์จิตใจและอารมณ์ของเราในช่วงวัยนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะแตกต่างจากวัยก่อนหน้าเด็กๆลองนึกถึงนะตอนที่เราเป็นน้องอนุบาลนะคะน้องอนุบาลก็จะเป็นวัยเด็กใช่ไหมคะน้องอนุบาลก็จะมีความงองแงนะคะมีความเอาแต่ใจนะคะต้องการอะไรอยากได้อะไรเนี่ยก็จะต้องให้ได้ดั่งใจให้ได้เลยแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆเป็นพี่แล้วนะคะเป็นพี่เราก็จะไม่เป็นไงคะเราจะไม่งองแงถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในช่วงวัยนี้นะคะก็จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีอารมณ์โกรธหรือโมโหถ้าหากว่าเพื่อนนะคะมาหยอกล้อมาแกล้งเราเราก็จะมีอารมณ์โกรธมากขึ้นหรือว่าถ้าหากว่าเด็กๆมีความสุขนะคะสอบได้คะแนนในวิชาของคุณครูสกิได้คะแนนดีมากเป็นไงดีใจไหมคะบางคนดีใจมากเลยนะคะเราก็จะมีการแสดงอารมณ์นะคะต่างๆออกมานั่นเองต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนในวัยนี้เนี่ยเด็กๆก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใช่ไหมคะจะเวลาไปเล่นเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเรากลุ่มสาวๆแก๊งสาวๆหรือว่ากลุ่มหนุ่มๆชอบไปเตะบอลไปวิ่งเล่นด้วยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจเพื่อนนะคะก็เป็นไงคะเพื่อนบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากเล่นกับเราถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยเป็นไงก็จะต้องทำในสิ่งที่นะคะทุกคนเนี่ยสามารถยอมรับได้ในวัยนี้ก็จะเป็นมีความต้องการนะคะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนั่นเองต่อมาค่ะความรู้สึกต่อมาในวัยนี้จะมีความรู้สึกอิจฉานะคะเพื่อนหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนเขาได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเนี่ยเราก็อาจจะมีอารมณ์แบบว่าอยากเป็นแบบเพื่อนบ้างแบบนี้หรือว่าบางทีเราเห็นว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้สอบแล้วได้คะแนนดีจังเลยอย่างเราก็เป็นไงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นแบบเพื่อนบ้างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกนะคะพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาในด้านที่4ด้านที่4ด้านสุดท้ายแล้วนะเด็กๆฟังกันเพลินเลยนะคะในด้านสังคมนั่นเองในด้านสังคมนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันนะคะอยู่

ายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆเด็กๆเหมือนอย่างตอนนี้เด็กๆอยู่ในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีกฎนะคะมีกฎระเบียบของห้องเรียนอยู่ใช่ไหมคะในห้องเรียนเราสามารถพูดคุยกันเสียงดังระหว่างที่ครูสอนได้ไหม

0: ถ้ามีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะเหมือนที่เวลาที่เด็กตอบคำถามเห็นไหมเด็กๆตอบคำถามคุณครูซากิก็หยุดฟังคำถามของเด็กๆเลยดังนั้นในขณะที่คุณครูซากิกำลังพูดอยู่หรือว่าสอนเด็กๆอยู่เด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังเช่นกันนะคะเวลาที่เรานั่งเรียนเราจะไม่เป็นไงไม่นอนไม่ทำลักษณะที่มันรู้สึกว่ามันไม่น่าดูแบบนี้นะคะเราต้องเป็นไงตั้งใจนั่งเรียนนั่งตัวตรงนะคะไม่รบกวนคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบง่ายๆนะคะที่เด็กสามารถปฏิบัติได้ในห้องเรียนและรวมไปถึงกฎระเบียบอื่นๆในสังคมเหมือนกันนะคะในสังคมของเราก็มีกฎหมายใช่ไหมคะมีกฎหมายต่างๆถ้าหากว่าคนในสังคมคนในประเทศของเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีการลักเล็กขโมยน้อยนะคะหรือว่ามีคนทำผิดมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้มากขึ้นดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนก็จะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะของสถานที่เหล่านั้นนะคะต่อมาค่ะในช่วงวัยนี้เด็กๆคะเด็กๆจะชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะมีกลุ่มเพื่อนนะคะที่คอยช่วยเหลือกันหรือเวลาที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไปกินข้าวนะคะไปเล่นนะคะหรือว่าไปเข้าห้องน้ำแบบนี้เด็กๆก็จะมีกลุ่มเพื่อนของตัวเองใช่ไหมคะในวัยของเราจะไม่มีใครชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คุณครูสกิสังเกตนะเด็กๆก็จะมีคู่หูหรือว่ามีกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องไหมคะต่อมาค่ะวัยของเราจะมีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเพื่อนกันในกลุ่มแต่ไม่ใช่ว่าวัยอื่นไม่มีนะทุกวัยก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะทุกคนควรจะมีความซื่อสัตย์ทีนี้ค่ะเมื่อเราอยู่รวมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่มกับเพื่อนแบบนี้นะคะเราก็จะต้องทำไงก็จะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ช่วยเหลือเพื่อนไม่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเนี่ยจะมีใครอยากมาเล่นกับเราไหมไม่มีเนาะไม่มีใครอยากเล่นกับเพื่อนที่ไม่ช่วยเหลือเลยแถมเวลาที่เรามีขนมหรือมีของเล่นเนี่ยมาแย่งเราเล่นอีกไม่เคยแบ่งปันสิ่งของเลยแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนก็จะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะการเปลี่ยนแปลงของในช่วงวัยเรียนของนักเรียนมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะเด็กๆลืมกันหรือยังคะว่าก่อนหน้านี้เป็นด้านอะไรบ้างลืมไหมไม่ลืมนะไม่ลืมนะทุกคนจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้ตรงนี้นี่แหละไปใช้ทำกิจกรรมต่อไปเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมคร
0: ับ พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าวัยของฉันวัยของฉันก็คือวัยของนักเรียนทุกคนเลยคำชี้แจงในการทำกิจกรรมวัยของฉันนะคะโดยคุณครูจะแจกนะคะป้ายสีเขียวเป็นป้ายถูกนะคะสีแดงเป็นป้ายผิดนะคะให้นักเรียนคนละ1คู่นะคะนักเรียน1คนจะได้ป้ายถูกและป้ายผิดนะคะ2ค่ะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์นะคะลักษณะการเจริญเติบโตในด้านต่างๆของวัยเรียนเนี่ยว่าอยู่ในช่วงวัยเรียนหรือเปล่านะคะถ้าเป็นในช่วงวัยเรียนนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยยกป้ายถูกแต่ถ้าไม่ใช่วัยของนักเรียนเนี่ยนะคะให้ยกป้ายผิดเดี๋ยวคุณครูจะมีลักษณะนะคะของการเจริญเติบโตขึ้นมาให้นะคะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะทุกกลุ่มนะคะเตรียมป้ายถูกผิดขึ้นมาเลยค่ะสีเขียวและสีแดงนะคะสีเขียวถูกสีแดงผิดตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมแล้วนะคะจะมีคนละ1คู่ด้วยกันนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่คุณครูสกิก็เตรียมมาแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนได้ครบทุกคนนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยลักษณะการเจริญเติบโตในข้อที่1ค่ะ

0: ความคล่องแคล่วว่องไวในวัยของนักเรียนนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะยกเลยยกอันไหนดี1สีเท่านั้นนะคะจะสีเขียวหรือว่าสีแดงนะคะยกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยนะคะของลักษณะการเจริญเติบโตนี้ถูกต้องนะคะในวัยของนักเรียนนะคะก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อมาในข้อที่2ข้อที่2พร้อมนะคะพร้อมนะข้อที่2ค่ะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะยกเลยยกเลยยกเลยในข้อนี้จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งสีแดงและสีเขียวเลยนะคะมีทั้งสีแดงและสีเขียวเลยมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเฉลยก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากเลยทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าในวัยของเรามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลายคนตกใจเลยเฮ้ยกล้ามเนื้อมัดเล็กคืออะไรกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณไหนบริเวณไหนเอ่ยคุณครูไม่ได้ใบ้เลยบริเวณนิ้วมือของเรานั่นเองเห็นไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยมีการเขียนหนังสือได้คล่องมากยิ่งขึ้นหยิบจับสิ่งของได้คล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่3ควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่โกรธใครเลยไม่ว่าใครจะแกล้งเราล้อเราไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่รู้สึกอิจฉาใครทั้งนั้นใครจะได้คะแนนเยอะกว่าเราเราไม่รู้สึกอิจฉาเลยถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะยกเลยยกเลยมีทั้งเขียวและแดงมีทั้งเขียวและแดงนะคะเฉลยของข้อนี้ก็คืออธิบายนิดนึงนะเด็กๆอธิบายนิดนึงนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเยี่ยมเนี่ยเห็นไหมคะว่าในวัยของเราเนี่ยก็อาจจะในบางครั้งอย่างที่คุณครูสกิได้อธิบายไปอาจจะโมโหงอนเพื่อนโกรธเพื่อนแบบนี้นะคะแสดงว่าเราเป็นไงเรายังอาจจะติดนิสัยจากในช่วงวัยเด็กอยู่นะคะก็อาจจะมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้างนะคะแต่ยังไม่ถือว่าดีเยี่ยมต่อมาข้อที่4ค่ะผิวหนังเหี่ยวย่นลักษณะการเจริญเติบโตผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะวัยเราผิวหนังเหี่ยวย่นหรือยังพร้อมแล้วยกได้เลยนะยกแค่1แผ่นป้ายนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเฉลยก็คือถูกต้องเลยค่ะนะคะในวัยนี้นะคะเรายังเป็นไงผิวหนังของเรายังไม่เหี่ยวย่นใช่ไหมดังนั้นจะเป็นป้ายนี้นะคะป้ายผิดนั่นเองยังเต่งตึงอยู่เพื่อนบอกยังเต่งตึงอยู่ข้อที่5เลยค่ะข้อที่5อ่านและเขียนหนังสือได้ดีได้ดีได้คล่องขึ้นป.3แล้วเขียนหนังสือได้ดีได้คล่องขึ้นหรือยังยกเลยนะคะยกเลยมาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของวัยเรียนนะคะเด็กๆจะสามารถอ่านและเขียนได้อย่างดีได้อย่างคล่องแคล่วเลยข้อที่6เลยค่ะข้อที่6ชอบรวมตัวเล่นกันเป็นกลุ่มๆมีแก๊งสาวๆแก๊งหนุ่มๆแก๊งสาวๆแก๊งหนุ่มๆพร้อมแล้วยกเลยนะคะเฉลยอันนี้ยกหรือยังยกหรือยังยกแล้วนะเฉลยก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของวัยเรียนนะคะการชอบรวมตัวเล่นกันเป็นกลุ่มข้อที่7การใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่วัยของเรามีการใช้ชีวิตคู่หรือยังเอ่ยยกเตรียมไว้เลยค่ะยกเตรียมไว้เลยถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยเฉลยนะคะเฉลยก็คือยังไม่ใช่นะคะ ฉลยคืออันนี้นั่นเองการใช้ชีวิตคู่นะคะเหมาะกับวัยไหนเอ่ยวัยผู้ใหญ่นะคะวัยผู้ใหญ่ก็คืออย่างวัยของคุณครูซากิหรือว่าวัยของคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะมีการใช้ชีวิตคู่แต่งงานแบบนี้มีครอบครัวแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งวัยของเรายังไม่ต้องใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมต่อมาค่ะข้อที่8ร่างกายเสื่อมโทรมเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ายกได้เลยยกได้เลยค่ะยกได้เลยเขียวหรือแดงเขียวหรือแดงนะเขียวหรือแดงนะเฉลยเฉลยค่ะเฉลยสีแดงสีแดงนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของวัยไหนเด็กๆร่างกายเสื่อมโทรมวัยผู้สูงอายุนะคะต่อมาข้อที่9ค่ะต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนต้องการเป็นที่ยอมของกลุ่มเพื่อนเป็นลักษณะของวัยเรียนหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยเฉลยค่ะเฉลยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยและในข้อสุดท้ายของเราข้อสุดท้ายมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆที่เราสนใจนะคะพร้อมแล้วยกได้เลยนะยกได้เลยเฉลยค่ะเฉลยเฉลยก็คือถูกต้องค่ะวัยเรียนเป็นวัยที่เป็นไงต้องการที่จะค้นคว้าหาความรู้อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไหนใครที่ตอบถูกหมดเลยตอบถูกหมดเลยคะมีไหมเอ่ยเก่งมากเลยบางคนอาจจะมีการสับสนเล็กน้อยนะคะอาจจะผิดเป็นบางข้อไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะในกิจกรรมนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของวัยเรียนเนี่ยก็จะมีความเป็นไงคะมีความหลากหลายมากเลยนะคะเด็กๆคนไหนที่แบบว่าตอบผิดหรือตอบไม่ถูกเนี่ยเราก็จะได้จำได้ว่าอ๋อนี่เป็นลักษณะของวัยเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้มีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วตอนนี้ให้เด็กๆนะคะเก็บนะคะป้ายถูกผิดสีเขียวสีแดงนี้เก็บลงสู่ใต้โต๊ะก่อนดีกว่าเนาะเก็บลงสู่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเล่นอาจจะรบกวนการเรียนรู้ของนักเรียนคนอื่นได้นะคะเก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนเลยในกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมที่จะใช้ทักษะในการอ่านและการเขียนที่เด็กๆบอกว่าวัยของเราเนี่ยเป็นไงเขียนได้คล่องเขียนได้ดีแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าจดจำนำไปใช้จดจำนำไปใช้ให้ทำอะไรเอ่ยก็คือจะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านจิตใจและอารมณ์และรวมไปถึงด้านสังคมที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยได้จดจำได้เก็บความรู้ของเราเอาไว้ในสมองแล้วถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือโดยการเขียนสรุปความรู้ลงในสมุดของเราพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับ พร้อมนะพร้อมนะ
2: พร้อมคร
0: ับถ้าพร้อมแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตในด้านร่างกายนะคะด้านสติปัญญาและรวมไปถึงด้านอารมณ์และสังคมด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดสมุดได้เลยเปิดสมุดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ทำการเป็นไงเก็บความรู้กันไปแล้วทั้ง4ด้านด้วยกัน นะคะทั้ง4ด้านด้วยกันเปิดหน้าแรกเลยค่ะเปิดหน้าแรกเลยเด็กๆเปิดหน้าแรกเลยเปิดหน้าแรกเลยลูกเปิดหน้าแรกได้เลยนะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเปิดหน้าแรกเขียนวันที่เลยเขียนเลยค่ะลงมือเขียนได้เลยเขียนวันที่ก่อนนะคะก่อนที่จะเราจะลงมือทำเขียนวันที่เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นไงสรุปความรู้เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สรุปลงในสมุดของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียนใช่ไหมคะในวัยเรียนของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกี่ด้านเอ่ยกี่ด้านนะคะมีทั้งหมด4ด้านนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนดีกว่าเนาะให้ตัวแทนในห้องของเรานะคะออกมาพูดสรุปนะคะว่าในแต่ละด้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง

0: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านที่1กันเลยดีกว่าด้านที่1เนี่ยเป็นด้านอะไรเอ่ยอะไรคะด้านที่1ด้านร่างกายอันไหนใครคะด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในวัยเรียนเชิญได้เลยค่ะหยิบไมค์ได้เลยลูกลุกขึ้นเลยค่ะในช่วงวัยเรียนนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ
1: ผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายค่ะ
0: ผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไหมนอกจากความสูงแล้วมีไหมมีไหมสามารถทำอะไรได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
1: คล่องแคล่วขึ้น
0: คล่องแคล่วขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเป็นตัวแทนในการตอบคำถามของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อมาค่ะด้านต่อมาด้านที่สองด้านที่สองด้านไหนเอ่ยด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาก่อนแล้วกันนะด้านสติปัญญามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหนขอเชิญตัวแทนหน่อยค่ะตัวแทนเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะค่ะมีการอย่างไรบ้างคะในวัยเรียนด้านสติปัญญา
2: อ่านและเขียนหนังสือได้คล่องค่ะ
0: อ่านและเขียนหนังสือได้คล่องนะคะนอกจากนี้ก็จะสามารถนะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยลูกต่อมาด้านที่3ด้านที่3ด้านจิตใจและอารมณ์วัยเรียนของเรามีจิตใจและอารมณ์เป็นอย่างไรขอเชิญตัวแทนหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับเชิญด้านหน้าเลยครับ
1: โกรธครับ
0: มีอารมณ์โกรธนอกจากอารมณ์โกรธแล้วมีอารมณ์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: เศร้าครับ
0: มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เศร้าดีใจมีความสุขมีอารมณ์ที่หลากหลายนั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและในด้านสุดท้ายของเรานั่นก็คือด้านสังคมนั่นเองไหนใครจะเป็นตัวแทนในการสรุปว่าด้านสังคมของเรานะคะในช่วงวัยเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะกลุ่มด้านหลังมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยด้านหน้าเลยครับด้านสังคมเป็นอย่างไรครับในวัยเรียน
3: การอยู่ร่วมกัน
0: ครับการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือในวัยเรียนเนี่ยก็จะชอบอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนั่นเองนะคะจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นแก๊งๆเป็นแก๊งสาวๆแก๊งหนุ่มๆนะคะขอบคุณมากเลยครับเชื่อว่านะคะนักเรียนทุกคนนะคะก็จะสามารถสรุปความรู้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะการเจริญเติบโตแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของวัยเรียนได้นะคะซึ่งในช่วงวัยในวัยเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอายุช่วง 7-12 ปีนะคะมีลักษณะการเจริญเติบโตด้านต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปนะคะจากคำตอบที่นะคะเพื่อนๆทุกคนในห้องนะคะได้มาสรุปความรู้ให้กับพวกเราฟังแล้วซึ่งในแต่ละด้านนะคะก็จะมีความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเป็นไงคะมีการดูแลนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราเนี่ยนะคะให้ดีเพื่อที่จะเราจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ 1. เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและที่วัดส่วนสูงนะคะ 2. ค่ะใบงานที่ 1. เรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนหมดทั้งฟังเลย
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีมาดูกันเลยนะคะวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปหรือยังเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่านักเรียนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะนักเรียนรู้สึกสบายดีหิวข้าวไหมไม่หิวเพราะว่านักเรียนทำไมคะกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้นักเรียนได้เงินจากผู้ปกครองมาโรงเรียนคนละเท่าไหร่กันคะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างบางคนก็ยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแต่บางคนก็จ่ายไปแล้วซื้อน้ำซื้อขนมไปแล้วแล้วก่อนที่นักเรียนจะซื้อนักเรียนได้มีการคิดไต่ตองไหมคะแล้วคนที่ซื้อน้ำซื้อข้าวทำไมถึงเลือกซื้อข้าวคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเราหิวค่ะ
1: เพราะว่าเราหิวเราก็เลยเลือกซื้อข้าวใช่ไหมคะกลุ่มที่สองนั่งลงค่ะตอบได้เลยค่ะ
3: อันนี้มีประโยชน์
1: เลือกซื้อของที่มีประโยชน์เดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่สามอีกหนึ่งคนค่ะ
4: เพราะมีประโยชน์มากกว่าครับ
1: เพราะว่าข้าวมีประโยชน์มากกว่าอะไร
4: ขนมครับ
1: มีประโยชน์มากกว่าขนมเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะวันนี้นักเรียนใช้จ่ายต่างๆนานานะคะนอกจากซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อขนมไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนมีการใช้จ่ายใช่ไหมคะวันนี้ใช่ไหมคะบางคนก็มีบางคนก็ยังไม่ได้ใช้จ่ายแต่เราก็มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะต่อไปสินค้าที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของนักเรียนมีอะไรบ้างทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหลักๆเลยมีอยู่กี่อย่างคะ
5: 4
1: ขอฟังเสียงดังๆหน่อยค่ะ
5: 4
1: เก่งมากค่ะ4อย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่ได้ไหมคะวันนี
5: ้
1: 4อย่างมีอะไรบ้างขอเลขที่16ค่ะ

0: 16เอ่ยยืนขึ้นแล้วตอบอย่างที่1 4อย่างมีอะไรบ้างคะทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้ว4อย่างมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะสามารถถามเพื่อนในกลุ่มได้ปรึกษากันในกลุ่มได้เอาอย่างเดียวค่ะยกตัวอย่างมาแค่1อย่างมีอะไรบ้างคะอะไรคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
1: อาหารค่ะ
0: อาหารถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูสุ่มเลขที่ไปแล้วคือเลขที่16ต่อไปครูขอเลขที่4ค่ะเลขที่4ตอบเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วว่าอาหารลำดับต่อไปอะไรคะ
1: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยส่วนนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะต่อไปหมดหรือยังสินค้าที่จะเป็นหมดหรือยัง
2: ยัง
0: คุณครูขอเลขที่1ค่ะเลขที่1ยืนขึ้นแล้วตอบคำถามค่ะ
1: ยาครับ
0: ยารักษาโรคถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะคะครูขอเลขที่20ค่ะใครเลขที่20คะยืนขึ้นแล้วตอบคำถามเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วมีอาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าแล้วอะไรอีกคะเหลืออะไรอีกคะ
1: ที่อยู่อาศัยค่ะ
0: ที่อยู่อาศัยถูกต้องไหม
2: ถูกต
0: ้องปรบมือให้ตัวเองด้วยเชิญนั่งได้ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วทั้งหมดนี้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าอาหารทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนถูกต้องไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าปัจจัย4นั่นเองนะคะนักเรียนในสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ได้สามารถนำหลักทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาใช้ในการผลิตบริโภคและบริการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพรวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนสังเกตเห็นภาพด้านหน้าไหมคะ
2: เห็นคร
0: ับ อ้าวนักเรียนทุกคนดูภาพด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นภาพด้านหน้าไหมคะ
2: เห็นคร
0: ับ ภาพด้านหน้าคุณครูเอามาทำอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาส่งตัวแทนออกมาเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งค่ะสักครู่นะคะอ้าวนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะถ้าหากว่ากลุ่มไหนเสียงดังจะไม่ได้ออกมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเลือกสินค้าที่อยู่ด้านหน้ากลุ่มละกี่ชนิดคะนักเรียน
2: 2
0: กลุ่มละ2ชนิดแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกเหตุผลว่าทำไมถึงนักเรียนเลือกสินค้าชนิดนี้มาพร้อมไหมคะถ้ากลุ่มไหนเสียงดังคุณครูไม่ให้ออกมานะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเงียบเสียงค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมเล่นกิจกรรมกับคุณครูได้นะคะกลุ่มที่1ส่งตัวแทนออกมา1คนค่ะมายืนด้านหน้านี่ก่อนค่ะเอาเงียบเสียงค่ะกลุ่มที่1มีตัวแทนมาแล้วต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคนเดียวค่ะคนเดียวออกมากลุ่มที่3 1คนค่ะ1คนกลุ่มที่4

0: ุ่มที่4 1คนค่ะเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5 1คนค่ะเก่งมากตอนนี้แต่ละกลุ่ม5กลุ่มส่งตัวแทนมาแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมทีนี้ตัวแทนที่ออกมาทราบไหมว่าคุณครูให้ทำอะไรไม่ทราบเหรอคะเห็นหน้ากระดานไหมคุณครูให้ทำอะไรให้เลือกคนละกี่ชนิดคนละกี่ชนิด2ชนิดถูกต้องนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังทีนี้นักเรียนลองไปดูภาพให้นักเรียนดูภาพก่อนแต่ตอนนี้ห้ามเลือกนะคะยังไม่ให้เลือกดูภาพแล้วลองคิดตัดสินใจว่าเราจะเลือกอะไรนะเราจะเลือกภาพอะไรดีนะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องสามารถร่วมดูไปด้วยได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหยิบคนละ2ภาพค่ะคนละ2ภาพเท่านั้นนะคะได้หรือยังถ้าได้แล้วถือไว้ใครได้แล้วมาถือไว้หายคนละ2ภาพเท่านั้นได้แล้ว2ภาพนี้ถือไว้2ภาพนี้ถือไว้ยืนตรงนี้ก่อนนะคะเอาด้านนี้นะเอาด้านนี้2ภาพถือไว้เรียบร้อยหรือยัง2ภาพถือไว้นักเรียนดูภาพที่เพื่อนๆเลือกกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1อยู่ตรงนั้นกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะถือไว้แบบนี้นะคะถือไว้ทีนี้คุณครูจะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงนักเรียนเลือก2ภาพนี้ถือไว้แบบนี้นะคะถือไว้นิ่งๆนะคะนักเรียนสินค้าที่ครูมีก็มีตามที่นักเรียนเลือกมานะคะแล้วหลังจากที่เพื่อนเลือกแล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเลือกแล้วครูจะให้นักเรียนบอกเหตุผลว่าทำไมถึงนักเรียนเลือกสินค้าชนิดนี้ออกมานะคะคนไหนพร้อมยกมือขึ้นเริ่มตั้งแต่ทางนี้ก่อนเลยถือไมค์ไว้ค่ะเดี๋ยวครูถือให้ก็ได้ครูจะถามว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงนักเรียนเลือกกลุ่มนี้เลือกอะไรมาคะอันนี้คืออะไรคะเพื่อนๆเสื้อผ้าแล้วอีกชนิดหนึ่งเลือกอะไรคะต้มยำกุ้งทีนี้เดี๋ยวมาฟังเหตุผลของเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงเลือก2ชนิดนี
1: ้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ออกจากบ้านค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะแล้วทำไมถึงเลือกต้มยำกุ้งคะ
1: เพราะถ้าเราไม่มีอาหารเราจะไม่มีกับข้าวกินค่ะ
0: ใช่ไหมคะนักเรียน
2: ใช่
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยเพื่อนเลือกเสื้อผ้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าเราออกไปไหนเราก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นไหม
2: จำเป
0: ็นแล้วอาหารล่ะอาหารล่ะจำเป็นไหม
2: จำเป
0: ็นคนต่อไปค่ะถือไมค์แล้วพูดค่ะเพื่อนเลือกอะไรคะอันนี้คืออะไรอย่างที่หนึ่งคืออะไรอย่างที่หนึ่งคืออะไรเพื่อนเลือกอะไรมาเพื่อนเลือกอะไรคะแปรงสีฟันเหตุผลใดเพราะว่าเลือกแปรงสีฟันลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะเพราะว่าอะไรเลือกแปรงสีฟันเพราะว่าอะไรเราต้องใช้ไหมคะต้องใช้ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช้ทำอะไรเนี่ย
3: แปรงฟันครับ
0: แปรงฟันแล้วจำเป็นต่อเราไหมจำเป็นไหมคะจำเป็นอีกภาพหนึ่งคืออะไร
2: ต้มยำ

0: ราเลือกต้มยำกุ้งมาเพราะว่าอะไรคะ
1: เราจะได้มีอาหารกิน
0: เราจะได้มีอาหารกินถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปอ่ะภาพที่หนึ่งเพื่อนเลือกอะไรภาพที่หนึ่งเพื่อนเลือกอะไรคะ
2: ตุ๊กตาหมี
0: ตุ๊กตาหมีจำเป็นไหมคะ
2: ไม
0: ่ตุ๊กตาหมีจำเป็นไหมคะนักเรียน
3: ไม่
0: จำเป็นเพราะว่าตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งของเป็นของเล่นนะคะอาจจะไม่จำเป็นกับเราแต่ให้ความสนุกสนานแต่สินค้าที่จำเป็นกับเรานะคะก็มีอาหารยารักษาโรคอยู่อาศัยหรือของที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะภาพต่อไปเพื่อนเลือกอะไรคะ
4: น
0: ้ำอัดลมน้ำอัดลมทำไมคะ
4: ไม่ดี
0: น้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเก่งมากค่ะต่อไปคนต่อไปคนต่อไปค่ะภาพแรกคืออะไรคะ
5: อาหารค่ะ
0: อาหารเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะจำเป็นไหม
6: จำเป
0: ็นไหมคะอาหารเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อไปภาพต่อไปเพื่อนเลือกอะไรมาเพื่อนๆในห้องช่วยดูด้วยค่ะเพื่อนเลือกอะไรมาคะตอบดังๆค่ะ
7: สบ
0: ู่มีความจำเป็นกับนักเรียนไหมคะ
7: จำเป็น
0: แล้วเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นกับนักเรียนถูกต้องไหมคะที่เพื่อนเลือกมาถูกต้องเก่งมากค่ะอ่ะคนถัดไปเลยค่ะภาพแรกเพื่อนเลือกอะไรคะ
8: ยาค่ะ
0: ยารักษาโรคจำเป็นไหมคะ
9: จำเป็น
0: เพราะว่าอะไรทำไมถึงเลือกยารักษาโรคมาคะ
8: เพราะว่าถ้าเราป่วยจะได้กินค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
8: เพราะว่าถ้าเราป่วยเราจะต้องกินยา
0: เราต้องกินยาเพราะฉะนั้นยามีความจำเป็นกับตัวเราไหมคะในเวลาเราป่วย
9: จำเป
0: ็นต่อไปภาพต่อไปเพื่อนเลือกอะไรมาคะ
10: อาหารค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกอาหารคะ
10: เพราะว่ามันมีประโยชน์กว่าค่ะ
0: เพราะว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะอ่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะจากที่นักเรียนออกมาเลือกสินค้านะคะก็มีการคิดไต่ตองเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเลือกสินค้าชนิดใดใช่ไหมคะนักเรียนนั่งให้เรียบร้อยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนๆได้ออกมาเลือกสินค้าแล้วก่อนที่นักเรียนจะเลือกสินค้านักเรียนก็มีการคิดตัดสินใจใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกสินค้าชนิดใดเพราะอะไรใช่ไหมคะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนนะคะว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราคิดเราตัดสินใจเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
11: ความจำเป็นครับ
0: ความจำเป็นต่อใครคะ
11: ต่อเราครับ
0: ต่อเราถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าเศรษฐศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราในทุกๆวันเลยนะคะสามารถนำเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาเป็นแนวทางในการคิดในการตัดสินใจที่เราจะเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับตัวเรานะคะทีนี้เราจะมาดูประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์วันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายได้ใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งสามารถเลือกซื้อหรือใช้บริโภคสินค้าที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้รู้จักออมใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนใส่อะไรมาโรงเรียนคะนักเรียนใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนถ้าเรารู้จักใช้เสื้อผ้าให้มีความคงทนนั้นเราต้องใช้อย่างทำไมคะใช้อย่างทำไมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ

0: ังค
1: ่
0: ะ
1: ใช้อย่างระมัดระวังเชิญนั่งได้ค่ะไม่ให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเปื้อนหรือสกปรกง่ายใช่ไหมคะเราที่สามารถใช้ได้นานขึ้นนะคะต่อไปเราสามารถปรับตัวให้

0: อย่างเช่นเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอย่างเช่นในช่วงอนุบาลนักเรียนมาโรงเรียนด้วยวิธีใดคะถือไมค์แล้วตอบเลยค
1: ่
0: ะ
1: ให้พ่อแม่มาส่ง
0: ครับให้พ่อแม่มาส่งนั่งลงค่ะแล้วตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นอะไรคะชั้นป.3บางคนก็มารถอะไรบางคนก็มารถประจำใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของนักเรียนเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
0: ครับตอนอนุบาลเรายังดูแลตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาส่งที่โรงเรียนต่อมาตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นอะไรคะ
2: ป
0: .3มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมคะเปลี่ยนแปลงนักเรียนสามารถทำไมคะนักเรียนสามารถทำไมช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยนั่งรถอะไรมาก็เลยนั่งรถประจำมาได้นะคะต่อไปข้อที่3ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ในข้อที่3นะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าที่ตนเองพอใจสูงสุดในระดับรายได้ที่มีอยู่ของนักเรียนข้อนี้นักเรียนคิดว่าอย่างไรคะกลุ่มที่1ข้อนี้นักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเราสามารถเลือกซื้อสินค้าในระดับที่มีรายได้ที่เรามีรายได้อยู่อย่างเช่นอย่างไรคะถ้าสมมุติว่าเราอยากได้กล่องดินสอ1กล่องแล้วเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่พอกับราคากล่องดินสอนักเรียนจะทำอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรคะ
1: เก็บเงินให้ครบค่ะ
0: เก็บเงินให้ครบแล้วไปทำอะไร
1: เอาไปซื้อค่ะ
0: ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อกล่องดินสอ
0: เก่งมากค่ะเชิญนั่งปรบมือให้เพื่อนได้ส่วนนักเรียนปลายทางช่วยตอบคำถามด้วยนะคะตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะการที่นักเรียนเลือกตัดสินใจสินค้าหรือที่นักเรียนต้องการซื้อสินค้าให้พอใจกับความต้องการของตนเองโดยขึ้นอยู่กับรายได้ของตนเองหรือจำนวนเงินที่ตัวเองมีอยู่เราต้องมีการคิดไหมคะก่อนที่เราจะซื้อสินค้าคิดไหมคะคิดว่าเงินที่เรามีอยู่กับกล่องดินสอที่เราอยากได้พอไหมใช่ไหมคะถ้าไม่พอเราจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้เลือกซื้อสินค้าเป็นประโยชน์ของทางเศรษฐศาสตร์ไหมคะเป็นไหมคะ
2: เป
0: ็นเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างได้ไหมคะขอกลุ่มที่3ยกตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าถ้าเราต้องการซื้อสินค้าแล้วเงินเราไม่พอเราจะทำยังไงอ่ะตั้งใจฟังเพื่อนตอบคำถามค่ะ
3: ออมเงินครับ
0: เราต้องทำอะไรคะ
3: ออมเงินครับ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะเราต้องมีการออมเงินใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เท่ากับสถานการณ์ได้เราจะนำความรู้ที่เรามีในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นประโยชน์ข้อนี้อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันราคาเนื้อหมูมีราคาที่สูงมากเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องปรับตัวอย่างไรคะ
2: เก็บเงิน
0: ใช่แต่ราคาหมูแพงราคาหมูสูงเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: เก
0: ็บเงินใช่แล้วเราจากที่เราต้องการทานหมูเราต้องเปลี่ยนเป็นทานอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะเราต้องการทานอะไรคะ
1: ทานของอย่างอื่นค่ะ
0: ทานของอย่างอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าราคาหมูแพงเราก็เปลี่ยนเป็นทานอย่างอื่นที่มีรา

0: คาทำไมคะที่มีราคาทำไมคะ
1: ถูกกว่าค่ะ
0: ถูกกว่าเพราะฉะนั้นการเชิญนั่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนปรับจากทานหมูที่ราคาสูงขึ้นมาเป็นทานอย่างอื่นที่ราคาลดลงน้อยกว่าหมูใช่ไหมคะเป็นการปรับตัวในทางเศรษฐศาสตร์ไหมคะเป็นการปรับตัวในทางเศรษฐศาสตร์ไหมคะเป็นนะคะคือนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนพร้อมดูข้อต่อไปหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะข้อต่อไปนักเรียนสามารถใช้ความรู้เนี่ยในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเราจะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดอย่างไรนักเรียนลองคิดสิคะว่าตอนกลางวันเราดื่มน้ำ1ขวดใช่ไหมคะเราดื่มน้ำ1ขวดใช่ไหมคะแล้วขวดเอาไปไหนคะนักเรียนนอกจากเอาขวดไปทิ้งถังขยะเราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาปรับเป็นอะไรได้บ้างคะมาถือไม้แล้วตอบค่ะเราสามารถนำมาใช้อะไรได้อีกคะ
3: เอามากอกน้ำกินได้อีกค่ะ
0: เอามากอกน้ำกินได้อีกนั่งค่ะถ้าหากว่าเรามีขวดเปล่าอยู่เราจะเอาขวดเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดด้วยการทำอะไรคะกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบเลยค่ะ
4: กระปุกออมสินค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเราสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเอาขวดน้ำที่เรากินแล้วเหลือแทนที่เราจะทิ้งใช่ไหมคะแทนที่เราจะทิ้งขวดเราเอาขวดมาทำเป็นกระปุกสินได้อย่างที่เพื่อนตอบเก่งมากๆเลยนะคะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ในข้อที่5นะคะต่อไปทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าถ้าหากว่าวันหนึ่งนักเรียนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนเป็นผู้ผลิตแล้วนักเรียนจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยอย่างไรอ่ะนักเรียนเคยเห็นแผ่นที่อยู่บนหลังคาไหมคะ
5: เคยเห็นค่ะ
0: เรียกว่าอะไรแผ่นอะไรคะ
6: แผ่นโซลาร์เซลล์ค่ะ
0: แผ่นที่อยู่ข้างบนหลังคาเขาเรียกว่าแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะที่ใช้พลังงานอะไรคะ
7: แสงอาท
0: ิ
7: ตย
0: ์ใช้พลังงานอะไร
7: แสงอาท
0: ิ
7: ตย์
0: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถ้านักเรียนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคือทรัพยากรอะไรคะแสงอะไร
7: แสง
0: แสงอาทิตย์นำมาเป็นใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะต่อไปนักเรียนเข้าใจสภาพปัญหาของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงใช่ไหมคะแล้วเราต้องเดินทางมาโรงเรียนแต่เราก็สามารถร่วมเดินทางมากับเพื่อนที่มาทางเดียวกับเราได้ได้ไหมคะได้เป็นการประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของใครคะช่วยแบ่งเบาภาระของใครของพ่อแม่ด้วยนะคะอ่ะต่อไปในขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะขั้นปฏิบัติคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3นะคะเรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะคะหยิบขึ้นมาหรือยังโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียน ิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยแล้วเปิดหน้าสักครู่นะคะแล้วเปิดหน้าที่5ค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่5ค่ะในหน้าที่5นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนอธิบายประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมไหมคะมาดูใบงานกันเลยค่ะใบงานที่3เรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อที่ให้นักเรียนเขียนคะมีทั้งหมดกี่ข้อนักเรียนดูในใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะมีทั้งหมด7ข้อลงมือทำได้สามารถปรึกษากันภายในกลุ่มได้นะคะทำงานค่ะข้อที่1อธิบายประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเขียนไปเลยคนที่ไม่ได้เอามาดูกับเพื่อนนะคะสามารถช่วยเพื่อนคิดได้ค่ะอะไรคะประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์นักเรียนคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรคะอย่างที่1ช่วยให้เราทำไมก่อนที่เราเลือกซื้อเราต้องทำอะไรคะใช่อ่ะช่วยให้เราคิดตัดสินใจใช่ไหมคะก่อนที่จะทำไมก่อนที่เราจะทำไมคะใช่เขียนไปเลยไม่ได้เอามาใช่ไหมคะไม่ได้เอามาดูกับเพื่อนได้คนที่ไม่ได้เอามาช่วยเพื่อนคิดค่ะช่วยเพื่อนคิดภายในกลุ่มได้
1: ผมไม่ได้เอามา
0: ลงมือทำเลยค่ะเขียนประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์นักเรียนคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรคะก่อนที่เราเลือกซื้อสินค้าเราต้องมีการทำอะไรก่อนใช่คิดก่อนที่เราจะซื้อ เราจะซื้อสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะ
8: ม
0: ีประโยชน์เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ช่วยให้เราคิดเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับใครเหมาะสมกับตัวเราลงมือทำเลยค่ะช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้นะคะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยระบายสีค่ะกลุ่มนี้ได้ไหมคะถูกต้องค่ะช่วยกันคิดได้นะคะนักเรียนภายในกลุ่มว่าไงคะเขียนประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรคะข้อที่1ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราต้องทำอะไรก่อนคะ
9: ค
0: ิดว่าเราจะซื้อเพื่ออะไรเพื่อตัวเราแล้วมีประโยชน์ไหมเขียนลงไปเลยค่ะประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ไหมคะได้นะคะมีประโยชน์อย่างใช่ถูกต้องค่ะมีประโยชน์อย่างไรอีกคะคิดก่อนที่เราจะซื้ออะไรซื้อของว่าของสิ่งนั้นเนี่ย มีประโยชน์ไหมใช่ค่ะถูกต้องทำงานค่ะเปิดหน้าที่5ค่ะยังไม่ได้ใช้แม่บรรทัดค่ะนักเรียนเขียนก่อนค่ะนักเรียนช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้นะคะประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างคะประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะทำให้ทำไมถูกต้องเขียนไปเลยเลือกซื้อสินค้าเขียนเลยค่ะเ ช่วยเพื่อนคิดข้อ1เขียนว่าอะไรคะถูกต้องต่อไปข้อที่2นอกจากเลือกซื้อสินค้าแล้วข้อที่2เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรทำให้เรารู้จักทำไมถ้าเราอยากได้กล่องดินสอ1กล่องแต่เงินเราไม่พอเราต้องรู้จักทำไมใช่เขียนเลยค่ะได้ไหมคะต่อไปนอกจากข้อ1แล้วข้อ2แล้วข้อ3มีอะไรอีกคะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์เราต้องใช้อะไรให้เป็นประโยชน์คะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวครูไปเราต้องข้อ3เราต้องใช้อะไรให้เป็นประโยชน์คะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วสิ่งของล่ะคะเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วขวดน้ำเราเอามาประดิษฐ์เป็นอะไรได้อีกคะขวดน้ำเรามาประดิษฐ์เป็นอะไรได้อีกคะเป็นกระปุกดินสอได้เป็นที่ปลูกต้นไม้ได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นเราเขียนลงไปเลยค่ะว่าสามารถใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สิ่งของที่เหลือใช้ไหมคะสิ่งของที่เหลือใช้ไหมคะขวดน้ำนี่เหลือใช้ไหมคะขวดน้ำนี่เหลือใช้ไหมคะเป็นสิ่งของที่เหลือใช้ไหมคะเหลือใช้สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดอะไรถูกต้องค่ะเขียนลงไปได้ไหมคะนอกจากเศรษฐศาสตร์เนี่ยช่วยให้เราเลือกซื้อสินค้าแล้วใช่ไหมเราจะต้องใช้สิ่งของเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปขวดน้ำเป็นสิ่งของอะไรคะเหลือใช้เราใช้สิ่งของที่เหลือใช้มาทำเป็นอะไรได้อีกคะอะไรนะคะถูกต้องค่ะนำสิ่งของที่เหลือใช้มากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเป็นข้อๆใช่ค่ะใช่ค่ะนักเรียนทำงานเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นยังไม่มีนะคะช่วยกันคิดค่ะอันนี้คืออะไรกำลังเขียนอะไรคะปรับตัวให้เข้ากับอะไรสถานการณ์ถูกต้องค่ะข้อ1แล้วข้อ2ถ้าหากว่าเราอยากได้กล่องดินสอแต่จำนวนเงินเราไม่พอเราต้องทำไมรู้จักอะไร

0: จศาสตร์ช่วยให้เราทำไมคะให้เข้ากับอะไรสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะให้เราได้ทำไมรู้จักทำไมคะปรับตัวใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้นะคะถูกต้องไหมต่อไปเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ไหมใช่ราคาหมูแพงเราก็หันมากินอะไร
1: หันมากิน
0: ของอย่างเช่นอะไรเนื้ออะไรเนื้ออะไรคะเนื้อวัวเนื้อไก่ใช่สามารถปรับอะไรปรับตัวได้จากราคาอะไรแพงเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกแล้วหันมาใช้อะไรแทนหันมาบริโภคอะไรแทนคะโอเคเขียนลงไปเลยค่ะได้ไหมคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเร่งมือหน่อยนะคะเร่งมือหน่อย
2: ยังไม่เรียบค่ะ
0: ได้ข้อต่อไปลองปรึกษาเพื่อนดู

0: ถึงไหนแล้ว
1: คิดไม่ถึงข้อ3คิดแต่หน้าเดีย
0: วอ๋อไม่เป็นไรค่ะร้อยหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่ครูจะเลือกเพื่อนจำนวน2คนครูจะเลือกเพื่อนจำนวน2คนออกมาพูดประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในวันนี้นะคะรอเพื่อนอีกสักครู่นะคะเร่งมือทำหน่อยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวคุณครูจะเลือกตัวแทนห้อง2คนนะคะออกมาพูดนำเสนอประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ลองมาดูกันสิคะว่าเพื่อนเขียนอะไรบ้างกลุ่ม2ครูขอคนนี้ค่ะออกมาค่ะถือหนังสือมาด้วยค่ะต่อมากลุ่ม3ค่ะออกมาค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะออกมาหน้าห้องเลยค่ะนักเรียนมาดูเพื่อนกลุ่มที่2นะคะข้อที่1เพื่อนเขียนว่าอะไรเดี๋ยวช่วยกันฟังนะคะว่าเพื่อนเขียนว่าอะไรเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนอ่านให้ฟังนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะคนที่1ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ข้อที่1เขียนว่าอะไรอ่านให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะ
3: คิดตัดสินใจเลือกซื้อครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ
3: ทำให้รู้จักออมเงินครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนประโยชน์ของทางเศรษฐศาสตร์ทำให้รู้จักอะไรคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ
3: สามารถนำสินค้าที่ใช้แล้วมานำมากับนำกลับมาทำเป็นของชิ้นใหม่ได
0: ้ถูกต้องไหมคะสามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาเป็นสิ่งของใช้ใหม่หรืออาจจะนำมาเป็นกระปุกออมสินหรือกล่องดินสอเพื่อให้เกิดประโยชน์ไหมคะเพื่อให้เกิดประโยชน์อีกหนึ่งครั้งคนถัดไปค่ะคนถัดไปยกตัวอย่างของตัวเอง3ข้อค่ะข้อที่1ยืนเฉยๆยืนเฉยๆตรงนี้ก่อนนะคะข้อที่1ไปยืนตรงนี้ค่ะข้อที่1เพื่อนเขียนว่าอะไรนักเรียนฟังค่ะ
4: คิดก่อนที่จะซื้อของครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนเขียนว่าอะไรคะ
2: คิดก่อน
0: ถูกต้องข้อที่2ค่ะ
4: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วถ้าราคาเนื้อหมูแพงเราต้องหันไปทำไมคะหันไปบริโภคเนื้ออะไรคะเช่นเนื้อไก่นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ
4: ถ้าเงินไม่พอให้ซื้อของ
0: ทำไมคะถ้าเงินไม่พอเราต้องทำไมคะ
4: ออมเงิน
0: ออมเงินเก่งมากค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยวันนี้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเราต้องมีการคิดตัดสินใจก่อนว่าสินค้านั้นทำไมคะมีประโยชน์ต่อใครมีประโยชน์ต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเฉลยไปแล้วบทสรุปนะคะประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามลำดับความจำเป็นอย่างรอบคอบใช่ไหมคะตามลำดับความจำเป็นอย่างเช่นวันนี้เราต้องใช้ดินสอแต่เราไปซื้อน้ำเปล่า1ขวดก่อนเพราะฉะนั้นอะไรจำเป็นกว่ากันคะดินสอเพราะว่าเราต้องใช้ไหมคะ เราต้องใช้ดินสอเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะซื้อดินสอก่อนเพื่อนำมาใช้เรียนหนังสือก่อนแล้วตอนพักกลางวันเราค่อยซื้อน้ำเปล่าใช่ไหมคะต่อไปช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นดินสอ1แท่งเราสามารถใช้ได้นานไหมคะ
2: นาน
0: นานถ้าเราใช้อย่างอะไรคะถ้าถือไมค์แล้วตอบค่ะถ้าเราใช้อย่างอะไรคะ
5: คุ้มค่า
0: ถ้าเราใช้อย่างคุ้มค่าถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าเราใช้ดินสออย่างคุ้มค่านะคะเราก็สามารถทำให้สิ่งของนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อมาในข้อสุดท้ายนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลนะคะนักเรียนวันนี้เข้าใจเรื่องประโยชน์ของทางเศรษฐศาสตร์ไหมคะ
2: เข้าใจ
0: เข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นครูขอ1ข้อพูดดังๆประโยชน์ของทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างคะข้อที่1ยกตัวอย่าง1ข้อค่ะเดี๋ยวครูขอคนนี้ตอบคำถามค่ะประโยชน์ของทางเศรษฐศาสตร
5: ์คิดก่อนที่จะซื้อ
0: คิดก่อนที่จะซื้อถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เองและปรบมือให้เพื่อนด้วยสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องทรัพยากรการผลิตนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องปัจจัยการผลิตนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วในเรื่องของประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์นักเรียนทำความเคารพได้ค่ะ
6: น
0: ัก
6: เรียนทำความเคารพ
7: ขอบคุณครับ
8: คุณ
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะอ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนที่น่ารักต้นทางทุกๆคนเช่นกันวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับสุขภาพร่างกายสบายดีกันหรือเปล่า
1: สบายด
0: ี
1: ค่ะ
0: สบายดีใครรู้สึกไม่สบายบ้างครับมีไหมเซอร์กิตหรอเซอร์กิตบอกไม่สบายน้ำหนักก็บอกว่าไม่สบายส่วนเด็กๆปลายทางหลายคนที่รู้สึกว่าเริ่มไม่สบายขอให้นักเรียนทุกคนต้องทำอย่างไรลูก
1: ใส
0: ่แมสแสดงว่าถ้าเราใส่แมสเราต้องมีอาการอะไรด้วยไอคอกแคกคอกแคกนะครับแสดงว่าพาหะน้ำลายของเราอาจจะไปติดเพื่อนได้ก็ให้ใส่แมสหรือถ้าเป็นอาการอื่นเช่นปวดหัวปวดท้องก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการรับประทานยาหรือถ้าปวดท้องก็ต้องสังเกตก่อนว่าเราได้ทานข้าวเช้ามาไหมเราทานข้าวตรงเวลาหรือไม่ถ้ายังทานข้าวไม่ตรงเวลาหรือว่าไม่ชอบทานข้าวเช้าแบบนี้ก็จะเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เราป่วยปวดท้องได้นะครับขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้ครับคุณครูและเด็กๆทุกคนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทอาขยานวิชาหนาเจ้าชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงที่2ซึ่งบทอาขยานวิชาหนาเจ้าแน่นอนว่าใครที่ได้กลับไปอ่านวรรณคดีลำน้ำมาต่อจากตอนที่เราจบจากบทเด็กน้อยแล้วเราได้กลับไปอ่านทบทวนมาเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคำถามของครูกันได้แน่นอนคำถามแรกที่ครูกันจะนำมาถามนะครับเด็กจำได้หรือไม่ว่าจากข้อความที่บอกว่านักเรียนควรมีวิชาความรู้นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กปลายทางตอบคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับว่านักเรียนควรมีวิชาความรู้นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วเพราะเหตุใดเด็กปลายทางใครตอบยกมือได้เลยเด็กต้นทางใครจะตอบยกมือได้เลยครับมีไหมเราควรมีวิชาความรู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: ทำไมไม่ตอบนะเนี่ยดาวอยากทำงานอีกแล้วเนี่ยชอบตอบในใจค่ะใครเห็นด้วยยกมือเลยลูกน่าหนูพูดจีบจับไมค์เลยค่ะยืนขึ้นเด็กๆปลายทางก็ตอบคุณครูของนักเรียนนะครับว่าเด็กๆควรมีวิชาความรู้เด็กๆเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะพุทธจีบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะ
2: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยค่ะเพราะเหตุใดลูกทำไมเราจึงต้องมีวิชาความรู
2: ้เพราะว่าเราจะได้เรียนหนังสือเก่ง
0: ๆปรบมือเพื่อนหน่อยเพราะว่าเราจะได้เรียนหนังสือเก่งๆขออีกหนึ่งคนครับขออีกหนึ่งคนสุดที่รักหรอคนอื่นมีไหมสุดที่รัก
2: สุดโอ้ครับ
0: สุดที่รักต้องตอบคุณครูกันก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
2: เห็นครับ
0: เห็นอะไรครับ
2: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยนะครับหรือว่าเห็นผีนะเห็นด้วยเพราะเหตุใดลูก
2: จะได้อ่านออกครับ
0: จะได้อ่านออกเหรออ่านออกอย่างเดียวไหมอะถ้ามีความรู้สามารถ
2: ได้รู้หน้าที่ตนเอง
0: ได้รู้หน้าที่ตนเองแล้วทำอะไรได้อีกนำไปทำอะไรลูกอนาคตประอะไร
2: ประกอบอาชีพ
0: ประกอบอาชีพมายอดเยี่ยมมากครับแล้วไปหนึ่งดาวเด็กๆปลายทางก็ยอดเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวมีคำถามต่อไปไม่ต้องห่วงคำถามต่อไปครับคุณครูกันอยากจะถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าถ้าเรามีความรู้แต่เราไม่มีคุณธรรมจะส่งผลต่อตัวเราอย่างไรมีคุณธรรมคือถ้าเรามีความรู้แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีมันจะส่งผลต่อตัวเราอย่างไรต้นกล้ายกมือก่อนเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับต้นกล้ายืนลูก
3: มีความรู้แต่ไม่มีเพื่อนคบครับ
0: ไม่มีเพื่อนเพราะว่ายังไงลูกไม่มีเพื่อนคบเพราะว่า
1: เพราะเรา
0: ตอบกับไมค์ลูกเพราะว่า
1: เรานิสัยไม่ดี
0: เพราะว่าเรานิสัยไม่ดีโอเคเราเป็นคนไม่มีคุณธรรมเรามีความรู้ก็จริงแต่ต้นกล้าบอกว่าเราจะไม่มีเพื่อนคบเพราะเรานิสัย

0: ม่ดีแล้วครูอยากจะได้คนที่อธิบายต่อลูกว่าถ้าเรามีความรู้ก็จริงแต่เราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเมื่อกี้นาวาจะตอบใช่ไหมหรือเปลี่ยนใจแล้วมีใครตอบบ้างลูกอ่ะ XQ ยังไงลูกจากที่ต้นกล้าตอบเมื่อสักครู่นี้เรามีความรู้ก็จริงแต่ว่าเราเป็นคนไม่ดีเรานิสัยไม่ดีเราไม่มีเพื่อนคบยังไงลูกยังไงเรานำความรู้ไปใช้ยังไงถึงทำให้ไม่มีเพื่อนคบเด็กปลายทางลองตอบคุณครูของหนูดูนะครับไม่ลูกเมื่อกี้ยกมือแล้วตื่นเต้นจับไมค์ปุ๊บเฮ้ยลืมหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรนั่งลงถือว่ามีความกล้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันลูกถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมจะส่งผลต่อตัวเราแบบไหนก็คือเราจะเป็นคนที่ทำงานได้ไหมได้เพราะเรามีความรู้ไงเราทำงานได้แต่อาจจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีเช่นเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นำความรู้ไปคดโกงไปโกงกินผู้อื่นแบบนี้ถือว่าเป็นคนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมอีกหนึ่งคำถามนักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากการอ่านบทอักขยานวิชาหนาเจ้ารู้สึกอย่างไรเอ่ยเด็กๆปลายทางตอบให้คุณครูกันได้ยินหน่อยครับเด็กต้นทางด้วยสุดที่รักอีกแล้วห้องนี้มีนักเรียนคนเดียว1คนถ้วนอีก29คนวันนี้ลาป่วยเพราะว่าสุดที่รักตอบอยู่คนเดียวใช่มั้ยอะอย่างไรลูกรู้สึกอย่างไรหลังจากอ่านบทอักขยานวิชาหนาเจ้าร
1: ู้สึกอ่านหนังสือออกได้ครับ
0: รู้สึกหนังสือออกได้แล้วตัวจริงอ่านหนังสือออกไหม
1: ออกครับ
0: มั่นใจโอเคปรบมือให้เพื่อนครับรู้สึกว่าอ่านหนังสือออกแสดงว่าแค่รู้สึกแสดงว่าบทอักขยานบทนี้เนี่ยกระทบถึงใจเราแล้วเวลาอ่านปุ๊บจิตใจเรามันทำงานตุบตับตุบตับตุบตับหุยจากอ่านไม่ออกก็ต้องอ่านออกเว้ยมันต้องอ่านให้ออกใช่ไหมแสดงว่าบทอักขยานบทเนี้ยมันสอนถึงใจเราแล้วแสดงว่าเนี่ยมันไปถึงใจเราอ่ะในห้องนี้และนักเรียนปลายทางใครคิดว่าอ่านบทอักขยานวิชาหนาเจ้าแล้วคิดว่าตัวเองอยากตั้งใจเรียนบ้างยกมือโอ้เยอะแยะมากมายเลยทุกคนอยากตั้งใจเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากโอเคเอามือลงได้แน่นอนครับบทอักขยานบทนี้แสดงว่าให้ข้อคิดสติเตือนใจเราในการรักการเรียนและตระหนักถึงการอ่านหนังสือนั่นเองโดยที่จุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับข้อที่1คือนักเรียนต้องบอกความหมายของบทอักขยานวิชาหนาเจ้าได้ซึ่งชั่วโมงที่แล้วก็เราบอกความหมายกันได้แล้วและอ่านบทอักขยานวิชาหนาเจ้าได้รวมถึงใครที่กลับไปทบทวนบทเรียนแล้วกลับไปอ่านก็จะสามารถท่องจำบทอักขยานวิชาหนาเจ้าได้รวมถึงเด็กๆจะเห็นความสำคัญของบทอักขยานวิชาหนาและเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทยเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีภาษาเป็นของตนเองใช้เรามีภาษาไทยสำหรับคนไทยใช้เราก็ต้องภาคภูมิใจที่เรามีภาษาไทยใช้ดังนั้นถ้าเราไม่มีภาษาไทยบทอักขยานเพราะๆแบบนี้จะมาให้เราอ่านให้เราท่องได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องภูมิใจและเห็นความสำคัญกับมันด้วยนะครับมาดูบทนี้คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมครับเด็กๆต้นทางและปลายทางคุ้นหน้าเป็นอย่างดีชื่อบทอาขยานว่าอะไร
2: ว
0: ิชาหนาเจ้าดังนั้นคุณครูกันอยากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงเพื่อที่จะเตรียมอ่านพร้อมคุณครูกันอีกหนึ่งครั้งและกติกาก็คือถ้าตั้งใจอ่านเสียงดังฟังชัดอ่านออกเสียงถูกต้องรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคุณครูกันก็จะมีกิจกรรมมาให้ทำนะอ่ะพร้อมไหมพร้อม
2: พร
0: ้
2: อมคร
0: ับ พร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับไม่ได้ยินครับพร้อมไหมครับโอ้พร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมพร้อม
2: พร
0: ้
2: อมคร
0: ับ พร้อมครับนักเรียนผู้หญิงพร้อมไหมพร้อม
2: พร้อมคร
0: ับ พร้อมแล้วมาอ่านตามครูกันพร้อมนะครับไปกันเลยวิชาหนาเจ้า
2: เก
0: ิ
2: ดมาเป
0: ็
2: นคน
0: หนังสือเป็นต้น
2: ว
0: ิ
2: ชาหนาเจ
0: ้
2: า
0: ถ้าแม้นไม่
2: ร
0: ู
2: ้
0: อดสู
2: อายเขา
0: เพื่อนฝูงเยาะเย้
2: า
0: ว่าเง่าว่าโง่
2: ลางคนเก
0: ิ
2: ดมา
0: ไม่รู้วิ
2: ชา
0: เคอะอยู่จนโต

0: ไปเป็นข้าเขา
1: ไปเป็นข้าเขา
0: เพราะเง่าเพราะโง่
1: เพราะเง่าเพราะโง
0: ่บ้างเป็นคนโซ
1: บ้างเป็นคนโซ
0: เที่ยวขอก็มี
1: เที่ยวขอก็มี
0: ถ้ารู้วิชา
1: ถ้ารู้วิชา
0: ประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศี
1: ชูหน้าราศี
0: จะไปแห่งใด
1: จะไปแห่งใด
0: มีคนปราณี
1: มีคนปราณีย
0: ากไร้ไม่มีย
1: ากไร้ไม่มี
0: สวัสดีมงคลยอดเยี่ยมมากครับคราวนี้คุณครูกันจะให้เด็กๆอ่านเองเก่งจังอ่านเองบ้างแล้วเดี๋ยวคุณครูกันจะอ่านตามนะครับเด็กๆอ่าน
1: วิชาหนาเจ้า
0: วิชาหนาเจ้า
1: เกิดมาเป็นคน
0: เกิดมาเป็นคน
1: หนังสือเป็นต้น
0: หนังสือเป็นต้น
1: วิชาหนาเจ้า
0: วิชาหนาเจ้า
1: ถ้าแม้นไม่รู
0: ้ถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขา
1: เพื่อนฝูงเยาะเย้า
0: เพื่อนฝูงเยาะเย้า
1: ว่าเง่าว่าโง่
0: ว่าเง่าว่าโง
1: ่ล้างคนเกิดมา
0: ล้างคนเกิดมา
1: ไม่รู้วิชา
0: ไม่รู้วิชา
1: เคอะอยู่จนโต
0: เคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขา
1: เพราะเง่าเพราะโง่
0: เพราะเง่าเพราะโง
1: ่
0: บ้างเป็นคนโซ
1: เที่ยวขอก็มี
0: เที่ยวขอก็มี
1: ถ้ารู้วิชา
0: ถ้ารู้วิชา
1: ประเสริฐหนักหนา
0: ประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศี
1: จะไปแห่งใด
0: จะไปแห่งใด
1: มีคนปราณี
0: มีคนปราณีย
1: ากไร้ไม่มีย
0: ากไร้ไม่มี
1: สวัสดีมงคล
0: สวัสดีมงคลปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่านได้เสียงดังฟังชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำชัดเจนถูกต้องทุกคนเลยนะครับแต่ว่าที่เราอ่านได้แล้วแต่รู้ความหมายไม่เอ่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างลองสุ่มถามดีกว่าจากหน้านี้ลูกคำว่าชูหน้านี่แปลว่าอะไรชูหน้าถอดหน้าขึ้นมาชูไม่ใช่เนาะชูหน้าแปลว่าอะไรเอ่ยชูหน้าชูหน้าชูหน้าใครตอบได้ไหมนะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมครับตอบได้ชูหน้าแสดงว่าเราทำให้เราทำไมลูกมีหน้ามีตาขึ้นในสังคมแล้วราศีล่ะเช่นคุณครูกันเดินมาเนี่ยหูยราศีจับเลยสง่างามไงสง่างามเด็กๆแต่งกายเรียบร้อยมีบุคลิกภาพที่ดีไหว้สวยแค่นี้ก็ทำให้เด็กๆมีราศีแสดงว่าเด็กๆทำไมลูกสง่างามแบบนี้แล้วทั้งบทล่ะรู้ความหมายของมันไม่เอ่ยทั้งบทนี้ใครรู้ความหมายบ้างใครตอบได้เด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูเลยครับความหมายของบทอาขยานวิชาหนาเจ้าคืออะไรแล้วเขาต้องการจะสื่อสารหรือต้องการจะบอกอะไรกับเราลูกสุดที่รัก
2: ให้เราอ่านหนังสือออกคร
0: ับ ให้เราอ่านหนังสือออกอย่างเดียวเหรอลูกแรงเดียวเหรอลูกก็ได้ก็ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วนดีลูกอธิบายให้ยาวกว่านี้ซิลองพูดให้ยาวกว่านี
3: ้ให้สะกดคำออกถ้าอ่านหนังสือไม่ออกจะเป็นคนโง่ครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคก็ได้ยาวขึ้นมาหน่อยนึงก็ถือว่ามีส่วนที่ถูกแต่ยังไม่ครบถ้วนใครได้อีกช่วยกันเร็วช่วยกันทำให้เราต้องมันอ่านหนังสือให้ออกถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกก็ทำให้เราเป็นคนโง่ใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างจำได้หรือเปล่าคิดได้แว็บนึงมันหายไปแล้วฟุ๊บมันหายไปเลยฟุ๊บแสดงว่าเมื่อกี้นี่มันต้องมีมารเข้ามาในหัวหนูแบบเป่าเพี้ยงความรู้เลยหายไปเลยใช่ไหม

0: มาดูลูกงั้นเดี๋ยวครูกันจะบอกความหมายของบทอัคยานวิชาหนาเจ้าให้ฟังอีกหนึ่งรอบบทอัคยานบทนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราหรือกำลังจะสอนอะไรกับเรานั่นก็คือคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์คือใครมนุษย์คือใครลูกพวกเราเนี่ยก็คือคนใช่ไหมควรศึกษาหาความรู้เพื่อให้มีวิชาความรู้ติดตัวถ้าเราไม่มีความรู้เลยจะโดนคนอื่นทำไมได้เยาะเย้ยได้ว่าเป็นคนโง่ทำให้เราอับอายหรือไม่มีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้ทำให้เป็นคนยังไงลูกถ้าเราไม่มีอาชีพเราไม่สามารถทำมาหากินได้เราไม่มีเงินเราจะอดอยากยากจนแต่ถ้าเรามีความรู้ติดตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะส่งเสริมให้เราทำไมลูกมีความสง่างามมีอาชีพมีหน้ามีตาในสังคมจะไปที่ไหนก็มีแต่จะคนจะมีแต่คนเมตตาเอ็นดูทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองชีวิตนี่ไงมาจากคำสั้นๆง่ายๆคือคำว่าต้องตั้งใจเรียนและเป็นคนดีนั่นเองแค่นี้เห็นไหมประโยชน์ของมันเยอะไหมลูกเยอะครอบคลุมทั้งจักรวาลนะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในโลกนี้ทั้งชีวิตเพราะความรู้เลยใช่ไหมใช่อ่ะเยี่ยมมากครับดังนั้นครูกันมีกิจกรรมมาให้ทำนั่นคือกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันเติมฉันคุ้นๆไหมเติมฉัน
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ๆเด็กๆปลายทางคุ้นๆไหมครับคุ้นๆใช่ไหมกิจกรรมก็คือคุณครูกันจะมีตัวเลือกแล้วให้เด็กๆช่วยกันเติมคำที่หายไปแต่เปลี่ยนจากบทอัคยานเด็กน้อยเป็นบทอัคยานเรื่องวิชาหนาเจ้าแล้วคุณครูก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของคำไปเรื่อยๆจำได้ไหมส่งยังแซดยังเธอไหมกาผู้ชายเธอไม่รักฉันก็คงต้องนั่นแหละให้เติมไงจำได้เปล่าอ่ะขอตัวแทนเด็กๆปลายทางตรงนี้นั่งดูแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบนะครับเด็กๆใครที่ไม่ได้ออกมาชั่วโมงที่ผ่านมายกมือขึ้นใครที่ไม่ได้ออกมาอ่ะเชิญลุกขึ้นออกมาหน้าห้องได้เลยยืนฝั่งนี้7คนยืนฝั่งนี้7คนตัวเตี้ยอยู่หน้าอ๋อไม่ใช่สูงน้อยอยู่หน้าสูงมากอยู่หลังนะเรียกเตี้ยไม่ได้หรอกหาว่าบูลลี่ไงว่าสูงน้อยแล้วกันนะสูงน้อยอยู่หน้าสูงมากอยู่หลังไม่ทั้งว่า1 2 3 4 5 5อ่ะสแตมมาแล้วลูก
2: น้อยอยู่หน้
0: า
2: สุดเลย
0: อ่ะครูขอนับจำนวนก่อน2ยืนเรียง1ลูก2 4 6 7อ่ะใครโดนกระดานอีกแล้ว2 4 6 7โอเคเธอดูเพื่อนซิเขายืนแบบไหนอ่ะยืน2แถวซิลูกที่รักยืน2แถวเลยอ่ะมาตัวมาอีกนี้มาปินมาปินมาข้างล่างก็ได้อ่ะพร้อมใครจะออกมาก่อนครูขอไมค์ด้วย1ตัวฮึบฮัลโหลอ่ะพร้อมนะพร้อมนะลูกพร้อมนะใครจะออกมาคนแรกออกมาเชิญEQ แนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักครับชื่อเล่นอะไร
3: ชื่อเล่นชื่อ EQ ครับ
0: EQ สุดหล่ออ่ะบทอักบทจุดจุดจุดจุดจุดวิชาหนาเจ้ามีคำว่าอะไรลูกอ่านสิ
3: อาขยาน
0: อาขยานกับคำว่า
3: อาขยะ
0: อาขยานเหมือนกันแต่แบบไหนถูกจิ้มเลือกได้เลยถูกต้องโอ้ยขึ้นแล้วยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับเชิญไปนั่งที่คนที่สองเชิญแนะนำตัวด้วยอมัยหันหน้าหากล้องยิ้มหล่อๆเลย
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยเชฟครับ
0: ชื่อเล่นก็ได้ลูกโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ถือว่าเยี่ยมยอดนะคนนี้เกิดมาเป็นระหว่างเป็นอะไร
4: คนครับ
0: คนกับเป็นอะไร
4: นางฟ้า
0: เป็นอะไรเลือกเลยลูกหนูเลือกว่าคนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปต่อไปคนต่อมาเชิญออกมาก็ออกมาเลยลูกวิ่งมาได้เลยจุดจุดจุดจุดจุดนะถ้าลืมก่อนลืมมาถามชื่อก่อนลูกชื่ออะไรนะ
5: ชื่อเล่นชื่อพุทจีบค่ะ
0: พุทจีบค่ะเขินพุทจีบระหว่างจุดอะไรลูกเป็นต้น
5: ต้นไม
0: ้ต้นไม้เป็นต้นหรือ
5: หนังสือ
0: หนังสือเป็นต้นหนูเลือกอะไรคะหนังสือเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นถูกต้องวิชาหนาเจ้าต่อไปใครเชิญเร็วลูกเชิญแนะนำตัวด้วยครับ ชื่อลูก
1: ชื่อเล่นออโต้ครับ
0: มองกล้องแล้วหวานๆยิ้มหวาน
2: ๆ
0: ทำไมลูก
1: ชื่อเล่นชื่อออโต้ครับ
0: แล้วน้องเปิดแมสด้วยเปิดแมสด้วย
1: ชื่อเล่นชื่อออโต้ครับ
0: ออโต้ขนตางอนนะคนนี้นะหน้าหล่อเลยอ่ะถ้าจุดๆๆถ้าอะไร

0: รู้เรื่องอะไรลูก
1: แมน
0: แมนจิมจิมถูกถ้าแม่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่ไม่รู้ก็ไม่รู้สิไม่รู้อะไรเหมือนกันคนต่อไปมาชื่ออะไรครับ
2: นาวาครับ
0: มองกล้องมองกล้อง
2: นาวาครับ
0: นาวาครับจุดอายเขาอะไรเนี่ยคำนี้อ่านว่า
2: อดตู่ครับ
0: อดสู่อายเขาหรืออ
2: ดทน
0: อดทนอายเขาหนูเลือกอดสูนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปใครเชิญแนะนำตัว
1: ชื่อเล่นชื่อนโมครับ
0: ชื่อเล่นชื่อนโมครับโอเคนโมเพื่อนฝูงอะไรลูก
1: เยาะเย้ยครับ
0: เพื่อนฝูงเยาะเย้ยหรือเพื่อนฝูงเยาะอะไร
1: เยาะเย้ยฮะ
0: เยาะเย้ยกับอะไรลูกคำที่สอง
1: เยาะยาว
0: เยาะยาวเลือกให้เพื่อนเลือกขึ้นเพื่อนเยาะอะไรลูกแสดงว่าน้าโมตอบอะไรตอบผิดเพื่อนฝูงต้องเยาะอะไรเยาะยาให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งโอเคไม่เป็นไรเยาะเย้านะเยาะเย้านะอ่านซิประโยคนี้เพื่อนฝูงทำไม
1: เพื่อนฝูงเยาะเย้า
0: โอเคผ่านไปได้เพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าอะไรได้ว่างาว่าโง่ต่อไปใครจะมาเร็วมาเชิญเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ
0: เอาใหม่ลูกมองหากล้อง
3: ชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะอ่านพร้อมกันบนทั้งห้องเรียนปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันสิลูกจุดคำนี้อ่านว่าอะไรสะกดสิลูกสะกดสิคะมี
3: คอเอ่อ
0: กับคำว่า
3: คอออก
0: ไม่รู้วิชาเคอหรือคอเอ้ยทำไมถ้าจิ้มไม่ขึ้นแสดงว่าเลือกผิดหรือเลือกถูก
4: ผิด
0: เก๊กลับไปท่องมาไหมเนี่ยให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเคอมันแปลว่าอะไรเคอมันแปลว่าอะไรลูกเคยบอกว่าเก้อเขินแต่เคาะแล้วแปลว่าอะไรกองแกงแกงใช่ไหมเคาะดังนั้นเคอะหรือเคาะลูกถ้าไม่รู้วิชาก็ทำให้เราเก้อเขินไปไหนก็เก้อเขินทำตัวไม่ถูกไงไปถูกต้องยอดเยี่ยมต่อไปเชิญมิลินก็ได้ไปอยู่ข้างครูเลยไปเป็นหนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อมิลินค่ะ
0: มิลินค่ะมิลินไปเป็นอะไรระหว่างไปเป็นคำนี้อ่านว่า
5: ค่า
0: ค่าเขาหรืออ่านว่า
5: ค่า
0: ทั้งสองคำอ่านว่าค่าเหมือนกันแต่ค่าไหนเรื่องเลยลูก
6: ค
0: ่
6: า
0: ค่าที่เป็นว่าแล้วค่าคำแรกมันหมายความว่าอะไรค่าคือค่าให้ตายทำให้เสียชีวิตใช่ไหมแต่ค่าตัวที่สองมันแปลว่าอะไรลูกไปเป็นค่าเขาไม่ใช่ติดในปลายทางดังไหมนะแต่ต้นทางดังมากเลยหูจะแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วค่าตัวที่สองคืออะไรลูกค่าไม่ใช่ค่าพระเจ้าเธอรู้จักค่าทาสบริวารไหมรู้จักบ่าวไพร่ไหมก็คือเป็นคนรับใช้คือสมัยก่อนถ้าเราไม่มีความรู้เราอาจจะเป็นคนรับใช้เขาแต่ในปัจจุบันคนรับใช้เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพไหมเป็นอาชีพที่หารายได้เพราะเป็นอาชีพที่สุจริตดังนั้นถ้าจากบทประพันธ์นี้คือถ้าเราไม่มีความรู้เราจะเป็นขี้ข้าเขาได้นะโอเคถูกต้องรู้ไหมรู้แล้วนะต่อไปมาแล้วคุณหญิงชื่ออะไรคะ
7: ชื่อชายเอ็ม
0: คุณหญิงชายเอ็มค่ะคุณสนิทมากคนนี้หยอกได้อะเพราะอะไรลูกเพราะอ่านว่าเพราะอะไรลูก
7: เงา
0: ฮะ
7: เงา
0: ไม่ใช่อ่านก่อนคำนี้มาคำแรกอ่านว่าอะไรคุณอย่ากลัวไม้สิยืนเลยอ้าวเพราะอะไรคะสะกด1 2 3สะกดพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3เพราะอะไรคะเพราะเงาใช่มั้ยกับคำว่าเพราะ
7: เงา
0: เงาให้อ่านก่อนเงากับเงาหนูเลือกอะไรคะ
7: เงาค่ะ
0: เงาค่ะจิ้มสิเงาถูกต้องเพราะเงาเพราะโง่บ้างเป็นปีนมาก่อนอ่ะชื่ออะไรคะ
8: ปินค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
8: ปินค่ะ
0: ดูมหากล้องหน่อยค่ะ
8: ปินค่ะ
0: ปินค่ะโอเคอ่ะบ้างเป็นอะไรอ่านสิลูก
8: คนโซ
0: คนโซ

0: หรือบ้างเป็นคน
1: โทร
0: เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบไม่ใช่ครูก็เล่นไปเรื่อยอ่ะเอออ่ะบ้างเป็นคนอะไรคนอะไรลูก
1: คนโซ
0: ไม่ใช่คนโทรเหรอฮัลโหลปินอยู่ไหนคนอะไรลูก
1: คนโซ
0: คนโซแปลว่าอะไรคนโซคือคนคนโซเซคนยากไร้เอออ่ะใช่ไหมคนโซถูกต้องครับไปหนูปินเก่งมากต่อไปใครจะมาอ่ะมาแล้วชื่ออะไรคะอมองหนูมองกล้องค่ะนี่มารยาทของคู่อะไรผู้ฟังมีหรือเปล่าไม่มีข้อนี้ให้ศูนย์ได้เลยนะไม่มีมารยาทเนี่ยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเล่นชื่อน้องพีทค่ะ
0: น้องพีทนะคะอ่านน้องพีทดูลูกถ้ารู้วิชาอะไรคะคำนี้อ่านว่า
1: ประเสริฐ
0: ประเสริฐกับ
1: ประเสริฐ
0: ประเสริฐเหมือนกันแต่ประเสริฐไหนเขียนถูกอ้าวจิ้มลูกประเสริฐบนถูกต้องถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาต่อไปใครจะมาไข่มุกมาแล้วไข่มุกจะมาแล้วอ่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อไข่มุกค่ะ
0: ชื่อไข่มุกค่ะไข่มุกอันดามันน่ามูลค่าเยอะมากสวยงามโชว์หน้าอะไรโชว์หน้า
1: ราศี
0: ราศีหรือ
1: รา
0: ศีเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่คำไหนถูกอ้าวเลือกลูกราศีบนหรือราศีล่างราศีด้านบนสีสอสาลาถูกต้องครับอ่าไปหนึ่งคนลูกสุภาพสตรีมาก่อนชื่ออะไรคะ
2: อายค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
2: อายค่ะ
0: อายแต่ตัวจริงอายไหมคะไม่อายค่ะแต่ว่าหนูอายไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่อายแต่หนูไม่ค่อยพูดใช่ไหมโอเคพร้อมไหมพร้อมนะอ่านพร้อมกัน1 2 3จะมีคนโจดโจดอะไรมีคนอะไรคะ
2: ปราณี
0: ปราณีกับอะไร
2: ปราณี
0: ปราณีกับปราณีปราณีทั้งสองคำเขียนถูกแต่ในบทอักขยานวิชานาเจ้าใช้ปราณีไหนบนถูกต้องนีใช้นอนหนูเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองปราณีคนสุดท้ายชื่ออะไรครับ
3: สแตมครับ
0: นะครับ
3: สแตมครับ
0: สแตมครับสแตมสแตมมาอะไรมาหมอสแตมเอาพูดชัดๆลูกชัดๆฉะฉาน
3: สแตมครับ
0: เพื่อนก็ดังไงเอาเดไมลอยไหมรู้จักเห็นไมลอยไหมแบบนี้คือไมลอยปกติแต่ไมลอยอีกแบบนึงก็คือไมนี่ไงไมลอยใช่ไหมอ้าวตอบอ่ะสแตมนะสแตมอ่ะมีอะไรลูกอ่านว่าย
3: ากไร
0: ยากไรไม่มีกับ
3: ยากจน
0: เลือกอะไรเอ่ยสแตมยากจนยากไรไม่มีหรือยากจนไม่มีเธออยากแกล้งพูดสิคิดเลยลูกยากไรนี่ยากไรไม่มีแล้วจบว่าสวัสดีเอาไปปรบมือกับตัวเองหน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฮะได้3ดาวเลยโหเด็กๆปลายทางก็เชียร์สุดใจใช่ไหมแต่เสียงดังใช่ไหมล่ะหูจับหูมือจับหูเด็กๆปลายทางด้วยมือจับหูเด็กๆต้นทางที่น่ารักจ๋าเอามือจับหูหูนี่ต้องฟังเวลาคุณครูพูดตาต้องดูเวลาคุณครูทำอะไรหรือเพื่อนทำอะไรจมูกไว้ดมกลิ่นใครผายลมปุดปัดปุดปัดไม่ใช่นะจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกจะตามครูสิจะตามครูสิจะตามครูสิครูจับอะไรโดนหลอกแล้วจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกทันไหมหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจมูกตาหูตาหูตาจมูกจมูกตาหูตาหูตาจมูกทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือเป็นโชว์ที่แล้วอื้อ เห็นนะไอ้ต้นกล้าใช่ไหมเด็กๆปลายทางบอกว่าสบายมาก easy easy ใช่ไหมง่ายง่ายง่าย

เอออ่ะมาคำทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเด็กๆต้นทางและปลายทางจ๋าคำทั้งหมดที่เราได้เรียนไปมีคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังอ่านพร้อมๆกันคำแรกอ่านว่า2 3 4 5 คำที่6 คำที่7 คำที่8 คำที่9 คำที่10คำที่11คำที่12คำที่13คำที่14และอ่านคำอ่านพร้อมกัน1 2เริ่ม

ปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะครับดังนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่เด็กๆจะต้องได้ลงมือทำงานด้วยตัวของตัวเองบ้างจากการที่เราได้เรียนรู้มาแล้วจากใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่5เรื่องเติมคำจากบทอาขยานวิชาหนาเจ้าให้เด็กๆลงมือทำใบงานโดยที่คุณครูกันมีคำมาให้เด็กๆเติมนะครับเป็นเกี่ยวกับบทอาขยานวิชาหนาเจ้าซึ่งคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนระหว่างที่เด็กๆทำงานนะครับส่วนเด็กๆแน่นอนต้องมีมารยาทอะไรด้วยในการเขียนในการเขียนให้สวยเขียนให้ถูกต้องหัวกลมนะครับเว้นว่างช่องว่างตำแหน่งของคำให้ดีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆนักเรียนของคุณครูกันทั้งปลายทางและต้นทางตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องทำอย่างไรวางดินสอได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานหรือว่าที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูนะครับแล้วก็สบตากับใครครูกันแล้วก็สบตาต้องทำอะไรด้วยกระพริบตาเป็นปิ๊งๆกี่ทีสองทีปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วยังครับตอนนี้วางดินสอนะครับแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูหรือว่าที่หน้ากระดานแล้วเราจะมาตรวจสอบความก้าวหน้าพร้อมๆกันโดยที่ครูกันเชื่อว่าห้องนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางทำได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันทำไมลูกง่ายเราท่องได้แล้วใช่หรือไม่ท่องได้ใครคิดว่าเรียนมา2ครั้งแล้วเนี่ย2ชั่วโมงแล้วสามารถท่องบทอักขยานวิชาหนาเจ้าได้แล้วบ้างยกมือขึ้นเด็กปลายทางยกมือให้คุณครูของหนูดูเลยนะครับใครคิดว่าท่องบทอักขยานวิชาหนาเจ้าได้แล้วยกมือขึ้นโอ้เยอะแยะมากมายเอามือลงครับเยี่ยมมากเพราะว่าเราอ่านทุกวันกลับไปทบทวนความรู้ทุกวันก็จะสามารถทําให้เราจดบทอักขยานได้อย่างง่ายดายนะครับมาดูกันบ้างว่าคําตอบที่เราจะต้องเติมลงไปมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆมองมาที่หน้าจอได้เลยครับบทอักขยานวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนตอบว่าหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้านะถ้าแม้ไม่รู้เติมคำว่าอดสูอายขาวเพื่อนฝูงเยาะยาวว่าเง่าว่าโง่เติมคำว่าลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเติมคำว่าเคอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง่าเพราะโง่บ้างเป็นเติมคำว่าคนโซเที่ยวขอก็มีถ้าร
1: ู้วิชา
0: ประเสริฐหนักหนาชูหน้าเติมคำว่าราศีนะครับเด็กๆต่อไปจะไปมีคนเติมคำว่าปราณียากไร้ไม่มีเติมคำว่าสวัสดียอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมากๆเลยครับอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยสิ

0: ับนี่ผมให้กับคนดีคนเก่งความพยายามความตั้งใจของเราสำเร็จผลแล้ววันนี้และแน่นอนจากบทนี้คุณครูกันอยากจะถามเด็กๆว่าให้ข้อคิดอะไรกับเด็กๆบ้างครับจากบทอขยานวิชาหนาเจ้าข้อคิดที่ได้ข้อคิดที่ได้อะไรเอ่ยปิ่นยกมือเลยลูกยืนขึ้นค่ะได้ข้อคิดอะไรลูกปิ่น
1: ให้เราอ่านหนังสือ
0: ให้เราอ่านหนังสืออย่างอะไรด้วย
1: มุ่งมั่นตั้งใจ
0: ควรตั้งใจหรือสม่ำเสมอก็ได้โอเคผมให้ปิ่นหน่อยลูกเพื่อนๆปลายทางก็ตอบว่ามุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอแล้วจะทำให้เราทำไมเอ่ยหนูเด็กหญิงเมทันเอาเลยลูกเมทอนเมทันลูกอะไรอีกลูกนอกจากทำให้เรามุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งใจเรียนแล้วอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วอย่างมุ่งมั่นแล้วทำอะไรได้อีก
1: ทำให้เราเรียนเก่งค่ะ
0: ให้เราเรียนเก่งข้อคิดนี้ทำให้เราการอ่านบทอขยานวิชาหนาเจ้าทำให้เราอยากเรียนเก่งๆพอเรียนเก่งๆแล้วจะนำความรู้ไปทำอะไรลูก
1: สร้างอาชีพ
0: สร้างอาชีพประกอบอาชีพได้โอเคปรบมือให้เมทันหน่อยครับพอก่อนเมื่อกี้ตอนบอกให้ยกแล้วไม่ยกพอเพื่อนตอบแล้วยกทันทีมันก็สายไปนิดนึงนะเห็นไหมให้เราอ่านหนังสือเป็นประจำตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของเด็กให้ดีที่สุดนี่นะครับจบแล้วบทอขยานวิชาหนาเจ้า2ชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นชั่วโมงถัดไปเด็กๆและคุณครูจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนั่นก็คือมีดังนี้ครับใบความรู้ที่3เรื่องหลักการคัดลายมือและ2สมุดคัดลายมือวิชาภาษาไทยซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการคัดลายมือชั่วโมงที่1คราวนี้ละถึงทีจริงแล้วจากที่กลายเป็นคนที่เขียนลายมือไม่สวยต่อไปนี้ต้องเขียนลายมือให้สวยงามสวยงามไปคัดลายมือมาให้ถูกเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปนะครับดังนั้นขอให้เด็กๆและคุณครูได้กลับไปทบทวนเรื่องหลักการคัดลายมือนะครับแล้วเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูกันทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้ มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อนอืม
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: เออพ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองหาไปครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunat Phrai Rueang Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องเรียนนี้ด้วยนะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษครับพบกับ Teacher Pam นะครับหรือครูครุณัฐไตรเรืองศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเด็กๆทีเชอร์จะสมมุติให้เด็กๆนะครับเป็นเด็กใหม่ทุกคนเลยเรายังไม่รู้จักกันและเราจะมาทำความรู้จักกันเด็กๆทราบไหมครับว่าวิธีการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เรามีกี่วิธีมีอะไรบ้างไหนบอกทีเชอร์หน่อยเด็กๆเราตอบทีเชอร์หน่อยครับถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราอยากรู้จักเขาเราจะต้องทำอย่างไรครับ
1: ท
0: ัก
1: ทาย
0: ทักทายแล้วมีอะไรอีกครับทักทายเขาแล้วก็ถามอะไรครับความรู้สึกถามชื่อก่อนไหมก่อนที่เราจะรู้จักเขาเราต้องถามชื่อเขาใช่ไหมครับหรือเราบอกชื่อตัวเองได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆดูที่หน้าจอนะครับแล้วก็ออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์ปามได้ไหม All about me
1: All about me
0: All about me เด็กๆเห็นแค่ประโยคนี้ใครสามารถบอกได้บ้างAbout me เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับฉันนั่นเองเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดเกี่ยวกับฉันเนี่ยเราจะสามารถบอกกับเพื่อนใหม่ได้ว่ายังไงบ้างก่อนอื่นนะครับเด็กๆนะครับเรียนวิชานี้คาบนี้แล้วนักเรียนจะรู้อะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่นักเรียนจะรู้เลยนะครับก็คือการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรในการบอกชื่อหรือเขียนชื่อของเราทั้งชื่อและนามสกุลเราจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับข้อที่สองนะครับนักเรียนสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็การสะกดชื่อนามสกุลของตัวเองได้ถูกต้องและก็นักเรียนจะมีความสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยครับที่เชื่อสัญญาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เราจะมีการรีวิวคือการทบทวนเด็กๆครับลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าการถามชื่อในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่ายังไงบ้างถามชื่อใครจำได้บ้างนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับการถามชื่อสอบถามชื่อยกมือตอบได้เลย What's your name Very good เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เพื่อนๆตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันดีกว่าถูกต้องเลยครับเด็กๆครับดูบนหน้าจอWhat's your name?
1: What's your name?
0: What's your name?
1: What's your name?
0: อันนี้คือการถามอะไรครับเด็กๆเห็นคำสำคัญอะไรบ้างบนหน้าจอคำว่าอะไรที่นักเรียนพอรู้จัก name คือชื่อนะครับเรามาดูกันต่อเลย What's your nickname? ใครเก่งมากเลยครับต้องการชื่อเล่นในภาษาอังกฤษก็คือ nickname เวลาเราจะถามชื่อเล่นเพื่อนเราจะต้องถามว่า what's your nickname again please louder what's your

0: Your nickname
1: เก่งมากและมีอีกหนึ่งคำถามถ้าเราอยากรู้จักเขาเราจะถามเกี่ยวกับ
2: How old are you
1: คืออะไรครับถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากเลย old ก็คืออายุ How old are you เรามาออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่ประโยคแรกนะครับมาพร้อมกันเลย What's your name again pleaseWhat's your name? Next. What's your nickname? Again, please.
2: What's your nickname?
1: Next.
2: How old are you?
1: Again, please.
2: How old are you?
1: Very good.เด็กๆครับถ้าที่เชื่อออกเสียงว่า How old are you? เขาจะถามเกี่ยวกับอะไรครับเก่งมากถ้าที่เจ้าจะถามเกี่ยวกับชื่อเล่นเราต้องถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ
2: What's your name?
1: Very good ถ้าจะถามชื่อล่ะครับ
2: What's your name?
1: โอเคเด็กๆจำประโยค3ประโยคนี้ไว้นะเราจะใช้ถามเพื่อนนะครับเรามาดูกันต่อเลยเอาล่ะครับนี่คือประโยคที่เราจะใช้เรียนรู้ในวันนี้ออกเสียงอีกครั้งพร้อมกันครับNext ต่อเลยครับ
2: What's your name?
1: Next
2: How old are you?
1: โอเคและวิธีการตอบมาดูประโยคแรก What's your name?
2: What's your name?
1: วิธีการตอบของเรานะครับนักเรียนดูในกรอบที่2เลย My name's แล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนที่เป็นชื่อจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นทีเชอร์ชื่ออะไรทีเชอร์ชื่อคุณัทเด็กๆลองถามทีเชอร์หน่อยครับ
2: What's your name?
1: My name คุณัทต่อเลยครับถาม
2: What's your nickname?
1: My nickname ปาล์ม My nickname ปาล์ม
2: How old are you?
1: I'm 30 years old I'm 30 years old ทีเชอร์อายุเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่านามสกุลของทีเชอร์วิธีการถามนะครับเด็กๆลองถามทีเชอร์หน่อยด้วยประโยคถามชื่อ
2: What's
1: เด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์มีประโยคเพิ่มเข้ามาก็คือ My first name's คุณัท My first name เด็กๆเห็นคำว่า first ไหมครับคำว่า first มีความหมายว่ายังไงครับเด็กๆ first เด็กๆดูตรงนี้ first คือลำดับที่1 first คือลำดับที่1แล้วดูชื่อกับนามสกุลของทีเชอร์ครับตรงไหนอยู่ลำดับที่1ตรงนี้หรือตรงนี้ครับคำว่าคุณัทหรือคำว่าไตรเรืองศักดิ์ที่เป็นลำดับที่1คู่นัดถูกต้องแล้วครับลำดับที่1ตรงนี้ลำดับแรกก็คือ first name ของเราเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่า what's your first name ของเด็กๆคืออะไรยกทีเชอร์ขออ่ะต้นกล้าใช้ไมค์เลยครับ
3: my first name ธนภัทร
1: very good ตบมือให้เปิ้ลหน่อยครับเด็กๆจะต้องตอบเป็นชื่อของตัวเองชื่อจริงนะครับต่อไปครับเรามาดูกันต่อเลยเด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์ขึ้นประโยคคำว่า my last names ไตรเรืองศักดิ์ my last names ไตรเรืองศักดิ์ตรงคำว่า last name นี่เองจะเป็นลำดับที่ไหนครับลำดับสุดท้ายก็คือนามสกุลของเรานั่นเองครับตรงนี้นี่คือ last name ของทีเชอร์ปาล์มเด็กๆครับMy last name's ไตรเรืองศักดิ์เดี๋ยวทีเชอร์ขอถามต้นกล้าต่อเลยนะครับ What's your last name?
3: My last name's Samae
1: My last name's Samae Very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆสามารถตอบชื่อจริงและนามสกุลของตัวเองได้หรือยังครับตอนนี้
2: yeah.
1: ได้ไหม ถ้าได้กดไลค์ให้ดูหน่อยสามารถบอก first name และ last name ของตัวเอง

0: ได้กดไลค์ให้ดูหน่อยครับคนที่ยังไม่กดไลค์แปลว่ายังไม่ได้หรออ๋อโอเคเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางสามารถบอกชื่อจริงและนามสกุลของตัวเองได้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันต่อเลยทบทวนกันต่อเลยครับมาดูที่ผู้หญิงคนนี้ What do you see in this picture เห็นใครบ้างครับในนี้เห็นผู้หญิงใช่ไหมครับเราอยากทำความรู้จักกับเขาใช่ไหมไหนลองถามเขาหน่อยครับว่าเขาชื่ออะไรเด็กๆพูดพร้อมกันดังๆเลยครับ What's your name?
1: What's your name?
0: เขาชื่อพอดีพอดีนามสกุลอะไรครับใจดีพอดีใจดีทีเชอร์จะถามว่าผู้หญิงคนนี้ first name เขาคืออะไรครับ first name ตรงนี้ก็คือ first name ของเขานะครับชื่อพอดีส่วน last name ของผู้หญิงคนนี้ล่ะครับเก่งมากๆเลยตรงนี้ก็คือ last name นะครับนี่ไงครับเขาพูดว่า my first name is Dee เป็นผู้หญิงนะเรามาดูกันต่อเลย my last name is ใจดีโอเคเรามาดูกันต่อเลย เด็กๆลองถามเขาหน่อยครับถามเลยครับ 3, 2, 1Again, please. What's your first name? อีกครั้งครับ
1: What's your first name?
0: นี
1: ่
0: My first name is พอดีเขาชื่อพอดีครับชื่อจริงของเขานะครับถามต่อเลยเด็ก
1: ๆ
0: Again, pleaseMy last name is ใจดีเด็กๆเห็นไหมครับว่า first name ของเขาคืออะไรครับ
2: พอด
0: ีแล้วก็ last name ของเขาคือ
2: ใจด
0: ีเก่งมากๆเลยครับเด็กๆวันนี้มาดูประโยคต่อไปเด็กๆครับดูประโยคนี้ spell it please spell it pleaseในกรณีที่เราไม่รู้ว่าชื่อของเขานั้นสะกดยังไงเราจะถามเขาว่า spell it please เราจะขอความกรุณาเขาว่าช่วยสะกดหน่อยได้ไหมคะด้วยประโยคไหนครับ spell it please อีกรอบครับเด็กๆ spell it please เด็กๆถ้าทีเชอร์จะลองพูดว่า my first name's คุณัทแล้วเด็กๆสะกดไม่ถูกเด็กๆลองถามทีเชอร์หน่อยครับ Again please K U N A T ทีเชอร์ก็สะกดให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็สามารถรู้แล้วครับว่าคำว่าคุณัทสะกดยังไงล่ะครับเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะว่า spell it please ชื่อของพอดีใจดีเด็กๆลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสะกดพร้อมกันนะครับ spell it please
1: P O R I D
0: J A I E Very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆตอนนี้เด็กๆสามารถสะกดชื่อให้คนที่มาถามเราได้ไหม
1: ได้
0: แล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะเรามาลองดูเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไร Sandy Brown น้องแซนดี้คนนี้เด็กๆลองถามเขาหน่อยสิครับว่าชื่อจริงของเขาชื่ออะไรเอา first name ก่อนนะ 3, 2

0: รวมถึงการเขียนของเราเราจะขึ้นต้นการเขียนชื่อรวมถึงชื่อเล่นและนามสกุลด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กๆจำได้ไหมตอนนี้จำได้หรือยังจำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยอ่ะเอาอีกคนนึงคนนี้เขาชื่อแจ็คกี้คาราเมลแจ็คกี้คาราเมล My first name is Jackie My last name is Caramel ต่อเลยครับ Spell it please อ่ะเรามาสะกดพร้อมกันครับชื่อของเขาเลย 3 2 1 J A C K Y
1: C A R A M E L
0: very good Jackie Caramel มีตัวอักษรไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ครับตัว J แล้วก็ตัว
1: C
0: ซึ่งตัว J อยู่หน้าชื่อของเขานะครับและตัว C อยู่หน้าอะไรครับนามสกุลของเขานั่นเอง very good เด็กๆจำประโยคนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมของเราจะเป็นการสำรวจชื่อและเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสำรวจชื่อตอนนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำกิจกรรมถามชื่อเพื่อนในห้องด้วย3ประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆไปถามชื่อเพื่อนใหม่ตอนนี้สมมุติให้เด็กๆ เป็นเพื่อนใหม่กันเรายังไม่รู้จักกันนะครับเราจะไปถามชื่อเพื่อนมา2คนเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มเรียกออกมาหน้าห้องพร้อมแล้วลุกขึ้นทำกิจกรรมได้เลยครับกิจกรรมนี้นะครับให้ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมด้วยการไปสอบถามชื่อเพื่อนโดยเราจะสมมุติกันนะครับว่าเพื่อนในห้องของเราเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดและเราอยากทราบชื่อจริงและนามสกุลของเขาตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับสอบถามเลยครับตอนนี้ในห้องของเราเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยเราอยากรู้จักเขาถามกันหรือยังไหนลองถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยvery good ต่อไปหนูถามกลับบ้างนะครับใครถามชื่อเพื่อนแล้วถามกลับได้เลยครับผมคำที่เท่าไหร่ลูก What's your last name เหรอถามเพื่อนได้เลย What's your last name ถามยังลูกไม่เป็นไรไปสอบถามเพื่อนเพื่อนคนไหนว่างๆไปถามเขาได้เลยลูก What's your first name อันที่2เป็น last name นะครับ
2: first name เป็นขีดต้องตอบอะไร
0: อะไรนะครับ
2: first name แล้วก็ขีด
0: first name หนูต้องตอบชื่อจริงของหนูครับโอเคส่วน last name ตอบนามสกุลไหนลองสอบถามกันหน่อยเริ่มเลยลูก What's
2: spell name
0: last name spell it please ครับผมประโยคที่3คือ spell it pleaseSpell it please. Last name.
2: Last name.
0: ใช
2: ่ 2 คน My last name
0: is ไหนดูทางนี้หน่อยหนูสอบถามยังโอเคทีเชอร์จะมาทางนี้แล้วไหนลองก็สอบถามให้ทีเชอร์ฟังหน่อยเอาคู่นี้ก่อน What's your first nameMy first name is What's your last name?

0: Spell it, please. ต่อไปหนูถามกลับบ้างนะครับไหนลองทำให้ทิเชอร์ฟังหน่อย What's your first name? My first name is เด็กๆครับกับที่ Time is up หมดเวลาฝึกของเราแล้วต่อไปนะครับทีเชอร์ขออาสาสมัครวอลเลนเทียร์หน่อยออกมา2คนถือไมค์มาด้วยครับถือไมค์มาด้วยได้ต้นกล้ากับหนูก็ได้มาออกมาเลยครับมาถามกันเองเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเดี๋ยวทีเชอร์สุ่มเองไม่เป็นไรเอาหนูมาไม่เป็นไรครับถามได้เลยเด็กๆมาครับมาดูเพื่อนกันนะเราจะใช้ประโยคนี้ในการฝึกสนทนาเรามาเชียร์เพื่อนกันดีกว่าครับเริ่มเลย
1: What's your first name?
2: My first name is กัญญาพัฒน
1: ์ What's your last name?
2: My last name is พรมเชื้อ
1: Spell is please
2: K A N Y A P H I A T P R O M C H U A
0: Okay, it's your turn. หนูถามกลับบ้างครับ
2: What's your first name?
1: My first name is ธนภัทร
2: What's your
0: last
2: name
1: my last name is Tan Samer
2: spell is please
1: T T H A N N A P H A T S A M A E
0: very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยครับกลับที่เลยเด็กๆครับนี่คือตัวอย่างของการสอบถามชื่อเอามาฝึกกันดีกว่าว่าถ้าถามชื่อจะต้องถามด้วยประโยคอะไรนะครับ What's your again please
3: What's your name
0: และถ้าอยากถามนามสกุลของเขาล่ะครับ
3: What's your last name
0: ถ้าเราไม่สามารถสะกดได้เราจะขอให้เขาสะกดเราจะพูดประโยคไหนครับ
3: Spell
0: Again please.
3: Spell
0: it please. Very good. เด็กๆครับเรามาดูกันต่อเลยว่าที่เชิญเตรียมอะไรมาตอนนี้นะครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนำแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมกับการทำกิจกรรมนะครับใบงานที่4นะครับเรื่อง Let's do the survey ใครรู้บ้างว่าหน้าที่เท่าไหร่ครับโอเค page numbersนะครับเปิดมาเลยเด็กๆอ่านหน่อยครับว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมคำสั่งของเขาคืออะไรครับอ่านพร้อมกันเร็วๆครับลูกคำสั่งเก่งมากครับทีเชอร์จะให้นักเรียนสำรวจชื่อ10ชื่อใช่ไหมครับ5ชื่อแสดงว่าตั้งใจอ่านให้สำรวจชื่อเพื่อนในคลาสของเรา5คนด้วยการถามประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถามชื่อถามนามสกุลแล้วก็ให้เขาสะกดเพื่อที่เราจะทำอะไรครับเพื่อที่เราจะเขียนนะครับเขียนลงไปเด็กๆดูที่หน้าจอครับช่องแรกช่องแรกนะครับเราจะดูที่ตัวอย่างกันนักเรียนปลายทางนะครับดูด้วยนะครับว่าดูที่ตัวอย่างครับ นักเรียนลองอ่านออกเสียงในตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าเขาถามว่าอะไรบ้าง A เขาพูดว่าไงครับ A What's your first name ในตัวอย่างของเขาก็คือ My first name's วสินชื่อของเขาก็คือวสินนักเรียนเห็นไหมครับข้อที่0เลยมันจะมีตัวอย่างอยู่ช่อง first name เราจะเขียนคำว่าวสินเพราะว่าชื่อตัวอย่างที่ทีเชอร์เตรียมมาเขาชื่อวสินนะครับต่อไปครับเขาพูดว่าไงครับ L A ถามว่าอะไรต่อครับ spell it please spell it please คือการขอให้เขาสะกดชื่อของเขาเขาก็จะสะกดมาว่า W A S I N เด็กๆก็เขียนตามที่ชื่อตามที่เพื่อนสะกดให้ฟังนะครับเพื่อนคนไหนถามเราก็ตอบแบบช้าๆหน่อยเพื่อให้เพื่อนได้สะกดตามได้ถูกต้องนะครับทำขั้นตอนการทำกิจกรรมเด็กๆดูช่องต่อไปเลยครับช่องต่อไปเขาถามเกี่ยวกับอะไรครับพอเรารู้ชื่อวสินแล้วเราจะถามอะไรต่อครับนามสกุลวสินเด็กๆถามนามสกุลของวสินหน่อยครับ My last name's รักดีรักดีสะกดยังไงนะเรามาดูพร้อมกัน spell it please R A K D E E รักดีเด็กๆก็สะกดให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะสะกดแล้วก็เขียนตามเรามาดูกันดีกว่าว่าเห็นไหมครับว่าเรามีตัวอย่างแล้ว first name ก็คือวสินfamily name หรือ last name เด็กๆดูนะครับว่าคำว่า family name ใครพอรู้บ้างว่าคำสำคัญของประโยคนี้คืออะไร family ชื่อนามสกุลชื่อสกุลของเราก็คือเด็กๆเห็นคำว่า family ไหมครับ family มีความหมายว่าไงเอ่ยครอบครัวแสดงว่าครอบครัวของหนูน่ะนามสกุลอะไรนั่นเองครับสามารถใช้ได้ทั้ง last name และ family nameพร้อมแล้วนะครับเด็กๆพร้อมกับการทำกิจกรรมหรือยังครับ Are you ready?
3: Yes
0: ยังไม่ดังเลย Are you ready?
3: Yes
0: Let's do it เริ่มได้เลยครับสำรวจชื่อเพื่อน5คนนะครับผมฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการสำรวจชื่อเพื่อนในห้องเรียนในคลาสของเราจำนวน5คนสอบถามชื่อและนามสกุลเด็กๆสามารถลุกขึ้นได้เลยนะครับเพื่อให้ครบ5คนตามที่ทีเชอร์สั่งไว้นะครับเด็กๆครับต้องให้เพื่อนสะกดให้ฟังนะครับถึงจะเขียนชื่อได้นะอย่าเปิดให้เพื่อนดูนะชื่อของเราลองฝึกครับฝึกเยอะๆเราจะได้ชำนาญและเก่งในภาษาอังกฤษนะใช่ครับใช่หนูสำรวจชื่อเพื่อนได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะลูกที่เราจะเขียนลงไปด้วยการสะกดให้เพื่อนฟังเราใช้ประโยค first name last name เด็กๆครับใครยังจำประโยคไม่ค่อยได้สามารถดูบนกระดานเพื่อที่จะถามเพื่อนได้เลยนะThank you. เด็กๆสอบถามเพื่อนต่างกลุ่มได้เลยนะสามารถลุกไปถามชื่อเพื่อนต่างกลุ่มได้เลยครับใครได้2ชื่อแล้วใครได้ชื่อเพื่อน2คนแล้วครับใครได้2คนแล้วถามชื่อเพื่อนกลับบ้างนะลูกเราจะได้เขียนชื่อเพื่อนต่อเลยดูกลุ่มนี้บ้างได้กี่ชื่อแล้วลูกB O O N ลูกสำรวจได้เลยครับเด็กๆอย่าลืมนะครับขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับขึ้นต้นการสะกดชื่อและนามสกุลต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ Very goodหนูได้กี่ชื่อแล้วลูกไปถามอีกบอกเพื่อนบ้างเพื่อนจะได้เขียนเด็กๆเร่งมือหน่อยนะครับเห็นทีเชอร์เห็นได้แค่คนเดียวเองถามเพื่อนได้แล้วลูกตอบเพื่อนเลยตัว N นี่ไงเพื่อนเขียนแล้วต่อไปหนูถามเพื่อนกลับยังหนูถามเพื่อนยัง
4: ถามเพื่อนแล้ว
0: ต่อไปถามเพื่อนข้างก่อนก็ได้ต่อไปหนูลองถามเพื่อนเลยอันนี้ชื่อเพื่อนใช่ไหมต่อไปเลยไม่เป็นไรเราพอได้แล้วตัว M ตอนนี้ชื่อที่เพื่อนสำรวจได้มากที่สุดคือ3ชื่อนะครับใครยังไม่ถึง3เร่งมือเลยเร่งมือเลยครับหนูไปถามชื่อเพื่อน

อื่นได้เลยครับสามารถไปถามเพื่อนต่างกลุ่มได้เลยนะครับเราจะได้ชื่อในจำนวนมากแล้วเราก็จะสามารถส่งทีเชอร์ได้แล้วก็สิทธิ์อีกครับหนึ่งแบบนี้ SIT เขียนตอนนี้เพื่อนถึงนี้แล้วลูกสิทธิ์คำที่สอง SIT S ก่อน S เออโอเค T T ได้นามสกุลเขามาแล้วใช่ไหมIn Englishเด็กๆอย่าลืมใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่เราเรียนมานะอย่าเพ้อใช้ประโยคภาษาไทยนะลูกลูกไปสำรวจเพื่อนเลยเราจะได้ชื่อเยอะๆลูกไปสำรวจต่างกลุ่มได้เลยนะครับได้กี่ชื่อแล้วครับเก่งมากทำต่อเลยได้กี่ชื่อแล้วครับเก่งมากทำต่อเลยไปถามชื่อเพื่อนต่างกลุ่มได้เลยเด็กๆ2 minutes left เหลืออีก2นาที2 minutes left

0: เร่งมือนะครับอีก2นาทีTime is up. Back to your seat. Back to your seat. กลับที่ได้เลยครับหมดเวลาการทำกิจกรรมสำรวจชื่อเพื่อนแล้วกลับที่นะครับ5 4 3 2 1อ่ะโอเคเด็กๆ quiet please อ่ะพร้อมหรือยังตอนนี้ที่ทิเชอร์จะถามนักเรียนนะครับว่าตอนนี้ใครได้5ชื่อบ้าง5very good เก่งมาก4ใครได้4 3 2 1โอเคครับตอนนี้นะครับทิเชอร์จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านในคาบว่านะครับเด็กๆต้องสามารถไปสำรวจชื่อเพื่อนโดยใช้ประโยคที่เราจะสรุปกันดังต่อไปนี้เรามาดูกันนะครับเด็กๆในช่วง conclusion ของเราคือการสรุปบทเรียนในวันนี้ทิเชอร์จะถามนักเรียนว่าถ้าเราอยากรู้จักชื่อเขาพูดประโยคไหนครับ Again please What's your first name มาดูกันถูกต้อง What's your first name What's your name ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกัน What's your name My name แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับแล้วก็เวลาเราจะถามนามสกุลเราจะต้องถามด้วยประโยคไหนครับและวิธีการตอบของเขาล่ะครับ My ถาม first name ก็ต้องตอบ my first name ถาม last name ก็ต้องตอบ my last name เรามาดูกันต่อแล้วถ้าเราสะกดไม่ได้เราจะขอให้เขาสะกดชื่อและนามสกุลของเขาให้ฟังเราต้องพูดประโยคไหนครับ spell it please พูดพร้อมกัน spell it please โอเคและถ้าเราจะถามอายุของเขาครับอายุของเพื่อนด้วยประโยคไหน how old are you และวิธีการตอบนะครับ am และก็ตามด้วยตอนนี้เด็กๆเดี๋ยวทิเชอร์จะถามว่า how old are you I'm 8 years old โอเค very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับต่อไปเปิดไปหน้าที่ page number 7เปิดไปได้เลยครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเราจะเจอแบบประเมินตนเองนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับควบคุมกำกับการประเมินตนเองด้วยการที่เราจะให้นักเรียนนั้นได้ระบายสีในสิ่งที่นักเรียนได้ชื่นชอบและก็ได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆครับวิธีการไหนใครมีสีบ้างใครมีสีวันนี้เราจะใช้สีละใช้สีที่ตัวเองชื่นชอบนะครับในการระบายสีถ้าชอบมากที่สุดเราจะระบายกี่ดาวครับ3ดาวถ้าพอทำได้บ้างเราจะระบายกี่ดาวครับ2ดาวถ้ารู้สึกว่าฉันยังทำไม่ดีเลยกิจกรรมนี้เราจะระบายเพียง1ดาวนะครับเรามาเริ่มกันทำดีกว่าเด็กๆครับเรามาอ่านที่ข้อ1กันนะครับเด็กๆสามารถใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในการบอกชื่อขึ้นต้นชื่อจริงและนามสกุลได้หรือไม่เด็กๆทำได้ไหมสามารถขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไหมครับในการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ทำได้ระบายลงไปเลยครับกี่ดาวก็ได้ ข้อที่1 นะครับถ้าเด็กๆทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้และเขียนชื่อเพื่อนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในการขึ้นต้นชื่อและขึ้นต้นนามสกุลถ้านักเรียนทำได้ระบายสีไปเลยครับ3ดาวต่อไปนะครับข้อต่อไปเด็กๆสามารถถามชื่อเพื่อนถามนามสกุลเพื่อนได้ถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆระบายไปเลยครับและข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆชอบกิจกรรมเซอร์เวย์ไหมครับในการถามได้เดินไปถามเพื่อนต่างกลุ่มเด็กๆชอบไหมเอ่ยชอบถ้าชอบระบายไปเลยครับข้อที่3ถ้าเด็กๆมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษเด็กๆระบายไปเลยนะครับเพิ่มดาวไปอีกเลยใช่ไหมครับเด็กๆถ้าเด็กๆชอบวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวทีเชอร์จะเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้เด็กๆเรียนในคาบต่อไปนะครับใครทำเสร็จแล้วบ้างครับโอเควันนี้มีการบ้านอะไรบ้างสำหรับคนที่ยังสำรวจชื่อไม่เรียบร้อยนะครับให้ไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการสามารถถามชื่อเพื่อนและนามสกุลเพื่อนใบงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวแล้วก็ส่งทีเชอร์นะครับvery good เก่งมากเลยเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าสำหรับคาบต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆลองดูครับครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่อง Parts of the Body เดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับ Parts of the Body ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคาบต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรและก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองอย่าลืมเอามานะครับโอเคลีดเดอร์Class lady.
1: Thank you,
0: class. I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye.

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ควรใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนทาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาที่3นะคะเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะเราได้เปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่ไม่เกิน 100,000 นะคะทั้งที่มีหลักเท่ากันและไม่มีหลักไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มจำนวนที่เรานำมาเปรียบเทียบเป็น3จำนวนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเรียงลำดับค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนนั่นเองนะคะเมื่อพูดถึงการเรียงลำดับนะคะนักเรียนก็จะเป็นสิ่งของหรือว่าจำนวนหรือว่าอะไรก็ตามที่มากกว่า2ใช่ไหมคะเราจะสามารถเรียงลำดับได้นะคะคุณครูมีนักเรียนมาให้นักเรียนนะคะเห็นสังเกตการทั้งหมด3คนด้วยกันเป็นภาพนักเรียนทั้ง3นี้นะคะแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับตามความสูงของทั้ง3คนนี้ค่ะจากสูงมากที่สุดไปน้อยที่สุดถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยนักเรียนคิดว่าใครจะมาเป็นลำดับแรกคะนักเรียนผู้ชายตรงกลางนี้ใช่ไหมคะสูงที่สุดก็เลยต้องมาอยู่ลำดับที่1แล้วใครจะอยู่ลำดับที่2คะคนที่อยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะสูงรองลงมาและสุดท้ายคนผู้หญิงนี้สูงเป็นยังไงคะความสูงน้อยที่สุดก็จะอยู่ในลำดับสุดท้ายเลยก็จะเรียงลำดับความสูงได้แบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้นักเรียนได้สังเกตและเรียงลำดับใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการเรียงลำดับเกี่ยวกับจำนวนเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะก็จะมีความสูงของนักเรียนอีกชุดหนึ่งนะคะคนที่1สูง145เซนติเมตรคนที่2สูง129เซนติเมตรและคนที่3สูง134เซนติเมตรนะคะทั้ง3คนนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับความสูงเมื่อจะให้นักเรียนเรียงลำดับความสูงแล้วนักเรียนจะต้องพิจารณาจากอะไรคะเพราะว่านักเรียนไม่เห็นตัวคนที่1คนที่2คนที่3เราก็ต้องเรียงลำดับโดยสังเกตจากตัวเลขแสดงความสูงของนักเรียนนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3จำนวนด้วยกันนะคะก็จะเป็น145 129แล้วก็134เรามาเรียงลำดับความสูงของนักเรียนทั้ง3คนนี้ค่ะเมื่อเราเรียงลำดับนะคะเราสังเกตจากตัวเลขนะคะสังเกตจากจำนวนที่แสดงความสูงแล้วเราจะสังเกตจากไหนคะว่าจำนวนไหนมากที่สุดหรือจำนวนไหนน้อยที่สุดเราเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนสังเกตจากเลขโดดที่อยู่ทางไหนสุดคะทางซ้ายสุดเลยนะคะก็คือหลักแรกตรงนี้นะคะหลักอะไรคะหลักร้อยนักเรียนดูสิคะว่าหลักร้อยเป็น1 1 1หมดเลย1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ100แสดงว่าในหลักร้อยมีค่าเป็น100เท่ากันหมดเราสามารถพิจารณาเรียงลำดับได้หรือยังคะยังเราต้องไปพิจารณาหลักถัดไปคือหลัก10นั่นเองนะคะเมื่อหลักแรกเท่ากันเราก็จะต้องพิจารณาในหลักถัดไปก็คือหลัก10หลัก10ของจำนวนแรก145คือเลขอะไรคะเลข4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 40
0: มีค่า40นั่นเองนะคะแล้วเลขโดดในหลัก10ของจำนวนที่2ล่ะคะคือ
1: 20
0: เลขโดดคือ2มี20นั่นเองนะคะแล้วเลขโดดในหลัก10ของจำนวนที่3คือเลขอะไรคะ
1: 3
0: เลข3มีค่าเท่าไหร่คะ30ทีนี้นักเรียนเห็นแล้วว่าเลขโดดในหลัก10มีค่าไม่เท่ากันเราสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้แล้วนักเรียนจะเรียงลำดับได้อย่างไรจำนวนไหนน้อยที่สุดคะนักเรียน
1: 129
0: 129น้อยที่สุดแล้วจำนวนไหนมากที่สุดคะ145มากที่สุดถ้าคุณครูอยากให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวนที่มากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดคะต้องขึ้นมาเป็นลำดับแรก จำนวนที่น้อยที่สุดต้องขึ้นมาเป็นลำดับที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะเราเรียงลำดับจากน้อยไปมาเพราะฉะนั้นจำนวนที่หนึ่งก็คือ
1: 129
0: จำนวนถัดไปล่ะคะคือ134และ145นี้มากที่สุดต้องอยู่ในลำดับสุดท้ายเลยเพราะเราเรียงจากน้อยไปมากต่อมาถ้าเรียงจากมากไปน้อยลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงคะ
1: 145
0: จะต้องมากที่สุดก็คือ145นั่นเองรองลงมาก็134ส่วน129เป็นยังไงคะน้อยที่สุดก็อยู่ลำดับสุดท้ายเลยนะคะดังนั้นเวลาเราเรียงลำดับจำนวนนะคะเรียงลำดับความสูงของนักเรียนจากน้อยไปมากเราก็จะได้129 134แล้วก็145นั่นเองใช่ไหมคะคนที่เท่าไหร่คะมีความสูงน้อยที่สุดคนที
1: ่
0: 2นั่นเองใช่ไหมคะแล้วคนที่ลำดับที่2ล่ะก็คือคนที
1: ่
0: 3และลำดับสุดท้ายคือคนที่1 นั่นเองนะคะเรียงลำดับความสูงของนักเรียนจากน้อยไปมากก็จะได้ดังนี้นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับเรียงลำดับจำนวนนะคะจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนได้นะคะมีการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลและสุดท้ายเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เรามาดูที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนค่ะโดยนะคะช่วยกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยแสดงว่าจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่สุดคะ
1: มากที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: งั้นเรามาหาจำนวนที่มากที่สุดกันก่อนดีไหมจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดเอ่ย3จำนวนนี
1: ้
0: จำนวนที่2ก็คือ13,420นักเรียนทำไมตอบได้รวดเร็วจังเลยทราบได้อย่างไรว่า 13,420 มากที่สุดคะเพราะว่าเขามีหลักเป็นยังไงที่สุดเลย
1: มากที
0: ่สุดมีกี่หลักคะ5หลักส่วนอีก2จำนวนเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ี4หลักดังนั้นแน่นอนว่าจำนวนที่มี5หลักก็จะต้องมากที่สุดเราได้จำนวนที่มากที่สุดแล้วต่อไปอีก2จำนวนเราเปรียบเทียบโดยการพิจารณาจำนวนหลักได้ไหมไม่ได้เพราะจำนวนหลักเขาเท่ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปพิจารณา2จำนวนนี้นะคะเนื่องจากเป็นจำนวนที่มี4หลักเท่ากันเราก็เลยต้องพิจารณาที่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะคะตัวแรกนะคะจำนวนแรกก็คือ 5,467 นะคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข5นะคะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักพันมี5อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 5,000
0: ต่อไปจำนวนที่2 8,420 เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือ
1: 8
0: อยู่ในหลักพันมีค่า
1: 8,000
0: 5,000 มากกว่าหรือน้อยกว่า 8,000 คะ
1: น้อยกว่า
0: 5,000 น้อยกว่า 8,000 ดังนั้น 5,467 ก็เป็นยังไงลูกมีค่าเป็นยังไงคะก็จะมีค่าน้อยกว่า 8,420 นั่นเองเราก็จะได้ว่า 5,467 นี้เป็นจำนวนที่เป็นยังไงที่สุดเลยน้อยที่สุดเลยใช่ไหมคะจะได้ว่า 5,467 เนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเลยเรียงลำดับจากมากไปน้อยจำนวนที่น้อยที่สุดต้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะต้องอยู่ลำดับสุดท้ายเนาะดังนั้นเมื่อเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจำนวนที่มากที่สุดเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้บอกมาแล้ว 13,420 มากที่สุดอยู่ในลำดับที่1ต่อไป 5,467 ต้องอยู่ลำดับสุดท้ายตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็คือลำดับที่2และลำดับที่3นั่นเองต่อไปถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจะเรียงลำดับได้อย่างไร 5,467มาก่อนใช่ไหมคะลำดับที่2ก็เหมือนกันและลำดับสุดท้ายก็จะเป็นจำนวนที่มากที่สุดยากไหมคะการเรียงลำดับจำนวนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนได้นักเรียนก็สามารถเรียงลำดับจำนวนได้เช่นเดียวกันต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมการเรียงลำดับจำนวนเช่นเดียวกันเลยนะคะโดยคุณครูนะคะมีตัวอย่างบัตรภาพมาให้นะคะเป็นจำนวนรถยนต์ที่บริษัทต่างๆขายได้ในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนักเรียนสังเกตนะคะว่ารถยนต์ของบริษัทไหนเอ่ยที่ขายได้มากที่สุดเลย
1: บริ
0: ษัท B บริษัท B บางคนหาจำนวนที่มากที่สุดเรียบร้อยแล้วนะคะขายได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมบัตรภาพมาเหมือนกันเลยนะคะนอกจากเราเรียงลำดับจำนวนแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มคะนักเรียนลองสังเกตที่บัตรภาพทั้ง3สิคะว่าเราสามารถเรียงลำดับบัตรภาพทั้ง3นี้ได้เป็นอย่างไรบ้างไหนใครมีแนวคิดในการเรียงลำดับบัตรภาพทั้ง3นี้บ้างแล้วเชฟบอกว่าเชฟมีแนวคิดในการเรียงลำดับบ้างแล้วแล้วมีใครอีกไหมคะที่สามารถเรียงลำดับจำนวนนี้ได้อีกเชฟยกมือก่อนคุณครูขอให้เชฟออกมาเรียงลำดับให้คุณครูก่อนได้ไหมคะเชฟนำไมค์มาด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเรียงลำดับเลยเดี๋ยวคุณครูถือไมค์ให้ก่อนนะคะเชฟเรียงลำดับบัตรภาพทั้ง3เลยค่ะเรียงอย่างไรดีนะคุณครูยังไม่ได้บอกนะคะว่าให้เชฟเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคะให้เชฟเรียงลำดับไปก่อนอันนี้เชฟเรียงลำดับอย่างไรคะ
2: น้อยไปมากครับ
0: เชฟเรียงลำดับบริษัทที่ขายรถยนต์ได้จากน้อยไปมากใช่ไหมคะลูก
2: ใช่ครับ
0: แล้วเชฟก็พิจารณาจากจำนวนที่เขาขายได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะเชฟทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเชฟกลับไปได้เลยนะคะแล้วมีนักเรียนคนไหนอีกคะที่จะออกมาเรียงลำดับต่างจากเชฟให้กลุ่มที่2ละกันนะคะกลุ่มที่2นักเรียนนำไมค์มาด้วยค่ะแล้วก็มาเรียงลำดับเลยกลุ่มที่3มารับไมค์คืนค่ะเรียงลำดับเลยนะคะอันนี้นักเรียนเรียงลำดับบัตรภาพตามอะไรคะ
2: มากไปน้อยค่ะ
0: ตามจำนวนรถที่บริษัทต่างๆขายได้จากมากไปน้อยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตที่จำนวนค่ะเพื่อนเรียงลำดับจากมากไปน้อยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กัญญาพัฒน์หน่อยค่ะในการเรียงลำดับจำนวนนะคะนักเรียนเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะหรือเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากก็ได้นะคะโดยที่พิจารณาที่จำนวนต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูนะคะว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนทั้ง3จำนวนจากมากไปน้อยแล้วก็เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างไรเพื่อนมีวิธีในการพิจารณาและเรียงลำดับอย่างไรนะคะโดยเราก็พิจารณาที่จำนวนที่เขาขายได้ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนทั้ง2คนก็ออกมานำเสนอโดยเรียงลำดับจากจำนวนที่ขายได้นั่นเองนะคะขายบริษัท A ขายได้เท่าไหร่คะ 24,678 และบริษัทที่2นะคะบริษัท B ขายได้56,700คันเลยนะคะแล้วบริษัท C ล่ะคะขายได้เท่าไหร่คะ
1: 13,567
0: บริษัท C ขายได้ 13,567 คันเวลาพิจารณาเราก็พิจารณาว่าเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดของจำนวนใดที่มีค่ามากที่สุดก่อนใช่ไหมคะเรามาดูการเลขโดดของจำนวนใดนะคะที่อยู่ทางซ้ายสุดเนี่ยมากที่สุดเราก็พิจารณาที่เลขโดดทางซ้ายเลขโดดทางซ้ายของบริษัท A จำนวนที่1คือเลขอะไรคะ
1: 2
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า
1: 2
0: 25,000ต่อไปนะคะจำนวนที่2 5อยู่ในหลัก หมื่นเหมือนกันมีค่า50,000ต่อไปจำนวนที่3 1อยู่ในหลักหมื่นเหมือนกันมีค่า 10,000 ทีนี้เมื่อเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าไม่เท่ากันเราก็สามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้เลยไหมคะได้เลยนะคะก็จะรวดเร็วเหมือนที่เพื่อนๆเขาออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเราก็จะได้ว่า 13,567 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วจำนวนที่มากที่สุดล่ะคะคือ56,700นั่นเองนะคะ 56,700 ก็เป็นจำนวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเราก็จะเรียงลำดับจำนวนได้โดยจำนวนที่มากที่สุดอยู่ในลำดับที่1 56,700 จำนวนที่น้อยที่สุดก็อยู่ลำดับสุดท้ายดังนั้นอีก1จำนวนก็จะอยู่ในตรงกลางก็คือลำดับที่2นั่นเองอันนี้ก็เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยก็เหมือนกับที่เพื่อนได้มานำเสนอเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมมาตามลำดับค่ะมาตามลำดับลำดับมากลำดับน้อยลำดับมากมาก่อนลำดับน้อยมาทีหลังแบบนี้หรือจะเรียงลำดับอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้นะคะขั้นตอนที่1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกบัตรตัวเลขแสดงจำนวนให้กับนักเรียนกลุ่มละ6ใบโดยคว่ำหน้าบัตรไว้สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วค่ะอยู่ในถุงซิปนั่นเองนะคะนักเรียนนำบัตรตัวเลขแสดงจำนวนออกมาจากถุงซิปแล้วคว่ำหน้าไว้เลยค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูช่วยแจกบัตรตัวเลขแสดงจำนวนให้กับนักเรียนด้วยนะคะ6ใบค่ะของคุณครูเตรียมใส่ถุงซิปไว้แล้วนะคะคว่ำไว้หรือยังคะลูกคว่ำไว้เลยนะคะ6ใบตอนนี้แต่ละกลุ่มนำออกจากถุงซิปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2แต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนขึ้นมา3ใบอย่าเพิ่งหยิบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราฟังกติกาให้จบก่อนแล้วเราค่อยหยิบนะคะแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวน3ใบแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนลงในใบกิจกรรม 1.4 ข้อที่1ไปดูใบกิจกรรม 1.4 ข้อที่1ค่ะนักเรียนดูใบกิจกรรม 1.4 ของคุณครูก่อนเหมือนของนักเรียนไหมคะคุณครูแจกให้กับนักเรียนแล้วนะคะในใบกิจกรรม 1.4 ข้อที่1จะมีอยู่ด้วยกัน2รอบรอบที่1ให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรแสดงบัตรตัวเลขแสดงจำนวนที่คุณครูบอกให้ความหน้าไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมา3ใบนะคะเขียนจำนวนที่ได้โดยที่ยังไม่ต้องเรียงลำดับจำนวนที่ได้ตรงนี้เขียนโดยเรียงลำดับหรือยังคะยังนะคะเขียนจำนวนที่นักเรียนสุ่มหยิบได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเรียงลำดับจากนั้นหาจำนวนที่มากที่สุดหาจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วค่อยมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนี่คือรอบที่1นะคะกลุ่มไหนทำรอบที่1เสร็จแล้วให้ทำรอบที่2ต่อโดยนำบัตรที่สุ่มหยิบได้เมื่อกี้คว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วสุ่มหยิบใหม่อีก3ใบเพื่อใช้ในรอบที่2รอบที่2นักเรียนก็เขียนจำนวนที่ได้โดยที่ยังไม่ต้องเรียงลำดับจากนั้นเขียนจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วก็เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนักเรียนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวทบทวนขั้นตอนลำดับที่1รอบที่1นักเรียนจะต้องสุ่มหยิบบัตรมากี่ใบคะ
1: 3ใบ
0: 3ใบสุ่มหยิบมาแล้วมาเขียนจำนวนที่ได้เขียนโดยเรียงลำดับหรือยังยังไม่เรียงลำดับนะคะเขียนตามที่เราหยิบได้เลยแล้วหาจำนวนที่มากที่สุดน้อยที่สุดแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากคะในรอบที่1รอบที่1เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะถ้ากลุ่มไหนทำรอบที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วรอบที่2ก็นำที่นักเรียนสุ่มหยิบมาเมื่อกี้ไปคว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมไปผสมกับของเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็สุ่มหยิบขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอีกกี่จำนวนคะอีกกี่ใบสุ่มหยิบขึ้นมาอีก3ใบนะคะได้แล้วเขียนจำนวนที่ได้เรียงลำดับหรือยังก ลุ่มที่1คะเรียงลำดับหรือยังคะสุ่มหยิบรอบที่2มาเรียงหรือยัง
3: ยังไม่เรียงนะคะยังไม่เรียงหาจำนวนที่มากที่สุดน้อยที่สุดจากนั้นเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากคะในรอบที่2
1: จากน้อยไปมาก
3: จากน้อยไปมากในรอบที่1เรียงจากมากไปน้อยในรอบที่2เรียงจากน้อยไปมากนะคะซึ่งใบกิจกรรม 1.4 ข้อที่1จะมี2รอบเมื่อนักเรียนทำครบแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่ม

ของนักเรียนด้วยค่ะหากนักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยจุ่มหยิบขึ้นมา3ใบเลยลูกแล้วก็เปิดไว้เปิดให้เพื่อนดูด้วยนะเพราะเพื่อนต้องใช้จำนวนเดียวกับเรานี่นะได้3ใบเขียนจำนวนลงไปเลย

ได้ไหมลูกรอบแรกเลือกมาเลย3จำนวน3ใบเปิดเลยค่ะ3ใบใบที่1อ๋อ3ใบนี้เหรออ่าได้มา3ใบนี่เลย3ใบนี้อันนี้เอาไว้ก่อนนี่ไงหนูเลือกมาแล้วไง3ใบเป็นกลุ่มนะลูกหนูก็จะได้กลุ่มละ1แล้วก็เขียนจำนวนลงไปเลยลูกจำนวนที่1จำนวนที่2จำนวนที่3ใช่หนูจะต้องได้จำนวนเดียวกันเพราะเราสุ่มหยิบพร้อมกันไงเอาจำนวนเดียวกับเพื่อนก็ได้ค่ะจำนวนเดียวกับเพื่อนนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เอาไว้รอบ2ก็ได้หนูเขียนไว้รอบที่2ก็ได้ค่ะนี่ๆเขียนไว้รอบที่2เลยอันนี้รอบที่2นะรอบที่1ก็เป็นคนนี้หนูเปลี่ยนตามนี้เลยรอบที่1เป็นคนนี้นะนี่ไงอันนี้คือรอบที่2

0: ลุ่มหนึ่งจะได้3ตัวเลขมาใช่ไหมคะให้เอาตัวเลขแสดงจำนวนนั้นมาเรียงลำดับในกลุ่มหนึ่งจะได้ชุดเดียวข้อที่1ก็จะเหมือนกันรอบที่2ก็จะเหมือนกันในแต่ละกลุ่ม
1: ควรทำไงอะคะ
0: ใช่ค่ะเรามี6คนไงคะนี่ทั้ง6คนเลยก็ต้องใช้ตัวเลขชุดนี้แล้วก็มาหาจำนวนมากสุดน้อยสุดแล้วก็เรียงลำดับเราก็จะได้มา3จำนวนใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ได้แบ่งกันนะเนี่ยเราได้มา3จำนวนแบบน
1: ี้อ๋อหนูเข้าใจแล้ว
0: แล้วเราก็เขียนในกลุ่ม
1: นี้เราจะต้องเขียนในนี้
0: ใช่ทุกคนก็จะเขียนเหมือนกันเลยรอบ2เราค่อยมาสุ่มใหม่อีกรอบ
1: ก็อย่างเงี้ยก็ที่แบบว่า
2: หยิบอันไหนมาก็ได้
0: ใช่3ใบอ่ะสมมติเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหนูความน่า

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะในข้อที่1หลายๆคนเสร็จแล้วทั้งรอบที่1และรอบที่2ไหนใครเสร็จข้อที่1แล้วบ้างยกมือค่ะทั้ง2รอบเลยนะคะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเอามือลงนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนี้กันก่อนกิจกรรมนี้นะคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยรอบที่2จากน้อยไปมากไหนใครนะคะที่ได้จำนวนเดียวกันทั้ง3ตัวเลยในรอบที่1กับรอบที่2ใครได้จำนวนซ้ำกันบ้างคะยกมือมีใครได้ซ้ำกันบ้างไหมซ้ำกี่จำนวนคะซ้ำ1จำนวนมีใครซ้ำ2จำนวนไหมคะไม่มีนะมีใครซ้ำ3จำนวนเลยไหมคะไม่มีนะคะซ้ำ1จำนวนได้ซ้ำ2จำนวนได้ถ้าซ้ำ3จำนวนนะคะการเรียงลำดับก็จะคล้ายๆกันนั่นเองแค่เรียงจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนในข้อที่2ค่ะข้อที่2กับข้อที่3นักเรียนไม่ต้องสุ่มจำนวนขึ้นมาเองแล้วนะคะเพราะคุณครูมีจำนวนมาให้แล้วข้อที่2ให้เรียงลำดับจำนวนจากไหนคะมากไปน้อยส่วนข้อที่3ให้เรียงลำดับจำนวนจาก
1: น้อยไปม
0: ากเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำข้อที่2และข้อที่3บางคนทำเสร็จแล้วไปล่วงหน้าก่อนแล้วคุณครูให้เวลา3นาทีนานไปไหมคะ
1: ไม่นาน
0: 2นาทีละกัน
1: ไม่นาน
0: ให้เวลา2นาทีค่ะเริ่ม

แล้วปรบมือ1ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ1ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ1ครั้งกลุ่ม3ปรบมือ3ครั้งกลุ่ม3ปรบมือ3ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งพร้อมเพรียงมากเดี๋ยวเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม4ใช่ไหมคะลูกกลุ่ม4ปรบมือ4ครั้ง4ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ4ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำกลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้ก่อนนักเรียนคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรไปการอะไรคะการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ตอนวันนี้เราเรียงลำดับไปกี่จำนวน3จำนวนใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนในการพิจารณาการเรียงลำดับที่นักเรียนได้ทำในใบกิจกรรมนะคะนักเรียนมีวิธีการเรียงลำดับอย่างไรนักเรียนหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วก็หาจำนวนที่มากที่สุดก่อนใช่ไหมคะจำนวนที่น้อยกับมากก่อนแล้วค่อยนำมาเรียงลำดับนะคะหรือบางคนอาจจะมีแนวคิดในการเรียงลำดับที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะซึ่งการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนเรานะคะสามารถทำได้โดยหาจำนวนนับที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วค่อยนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามที่เราต้องการเรียงนั่นเองต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 1.7 ค่ะแบบฝึกหัด 1.7 จะอยู่ในชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนเปิดไปเลยแบบฝึกหัด 1.7 ข้อที่1จะให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยส่วนข้อที่2จะให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกันเลยดังนั้นให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองเลยค่ะนักเรียนลงมือทำได้ค่ะ

0: นักเรียนคะนักเรียนคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะไหนใครทําใกล้จะเสร็จแล้วคนที่ทําใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานํากลับไปทําเป็นการบ้านได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครยังทําไม่เสร็จให้นักเรียนนํากลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเวลาของคณิตศาสตร์นะคะก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะในครั้งต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนักเรียนคะมาดูการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100,000ในวันนี้เราเรียนไป3จำนวนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยววันถัดไปนะคะชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100,000เหมือนกันแต่กี่จำนวนคะ5จำนวนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคือ 1. ใบกิจกรรม 1.5 และ 2. แบบฝึกหัด 1.8 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญอันสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

0: ทพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for all ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 สัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเทียบศักราชนะคะนักเรียนจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปที่มาของศักราชใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าที่มาของศักราชมีด้วยกันกี่อย่างคะ
1: 3
0: อย่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนที่มาของศักราชกันนะคะภาพที่1เป็นภาพอะไรคะนักเรียน

0: พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นที่มาของศักราชอะไรคะพุทธศักราชถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ศักราชที่1ครับ
0: ที่1ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะภาพที่1เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จดับปรินิพพานนะคะเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราชที่1นะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
1: พระเยซูประสูติครับ
0: พระเยซูประสูติเป็นการเริ่มต้นของศักราชใดคะขอกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
2: คริสตศักราชที่1ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องนะคะเป็นการเริ่มต้นคริสตศักราชที่1นักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะภาพที่3เป็นภาพอะไรคะกลุ่มที่1ถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะขอยืมไมค์เพื่อนกลุ่มข้างๆได้นะคะภาพที่1เป็นภาพอะไรคะภาพที่3ค่ะเป็นภาพอะไรคะให้เพื่อนช่วยได้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ย
4: ฮิตเลาะศักราชค่ะ
0: ฮิตเลาะศักราชแต่เป็นภาพของอะไรฮิตเลาะศักราชถูกแล้วเป็นฮิตเลาะศักราชที่เท่าไหร่เชิญนั่งได้ค่ะเป็นฮิตเลาะศักราชที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2ค่ะฮิตเลาะศักราชที่เท่าไหร่คะ
1: 1ครับ
0: 1ถูกต้องแล้วเป็นภาพอะไรคะ
1: มุฮัมมัดอบพยพม
0: ุฮัมมัดท่านอะไรคะ
1: นบีมุฮัมมัดอบพยพไปที
0: ่ไปอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยต่อไปนะคะถ้าหากว่าการบอกวันเดือนปีแต่ไม่มีการระบุปีศักราชที่ชัดเจนนักเรียนคิดว่าจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรคะนักเรียนลองคิดสิคะถ้าหากว่ามีการบอกวันเดือนปีแต่ไม่ได้ระบุศักราชที่ชัดเจนจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยทำให้เกิดผลเสียอย่างไรคะถ้าหากว่าเราไม่รู้ศักราชจะทำให้เกิดผลอะไรคะเราจะเกิดความเข้าใจที่ตรงกันไหมไม่ตรงกันเพราะว่าไม่ได้ระบุอะไรคะไม่ได้ระบุศักราชเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนหรือเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับช่วงวันเวลาของเหตุการณ์นั้นๆ นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะไปดูละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งบอกวันเวลาแต่ไม่ได้บอกศักราชนักเรียนจะทราบไหมคะว่าเป็นยังไม่รู้ว่าอะไรคะ
5: ละครเ
0: ม
5: ื่อไหร่
0: ยังไม่รู้ว่าละครเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าไม่ได้มีการระบุศักราชที่ชัดเจนใช่ไหมคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะต่อไปในวันนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องการเทียบศักราชนะคะ1คือนักเรียนสามารถบอกวิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วนักเรียนจะรู้ได้รู้และได้ฝึกการเทียบศักราชได้ถูกต้องกันทุกคนรวมถึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเทียบศักราชเข้าใจไหมคะต่อไปวิธีการเทียบศักราชเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเปรียบเทียบศักราชจึงมีหลักการดังต่อไปนี้พร้อมไหมคะนักเรียน
6: พร้อม
0: นะคะอย่างที่1การเทียบพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชในศาสนาพุทธของเราระยะห่างของพุทธศักราชและคริสตศักราชคือเท่าไหร่คะดังๆหน่อยค่ะ
7: 543ปี
0: เก่งมากค่ะนักเรียน543ปีดังนั้นนะคะการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชให้นักเรียนลบด้วย543ปีนะคะ

0: เดี๋ยวเราจะลองมาฝึกกันนะคะพุทธศักราช2567ปีศักราช2024มีระยะห่างกันกี่ปีก็จะนำพุทธศักราช2567มาลบด้วย2024จะได้เท่ากับ543ปีนั่นคือระยะห่างของพุทธศักราชและคริสตศักราชนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยในตัวอย่างที่1นักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเรามาฝึกเทียบศักราชกันเลยตัวอย่างที่1นะคะพ.ศ. 2567ตรงกับค.ศ.ใดนะคะนักเรียนก็จะตั้งด้วยพ.ศ. 2567ระยะห่างระหว่างค.ศ.กับพ.ศ.คือ543ปีใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองลบเลขสิคะ2567ลบด้วย543ปีจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองฝึกลบเลขสิคะสามารถเปิดในหลังชุดกิจกรรมลบเลขได้เลยค่ะกลุ่มไหนได้ก่อนยกมือตอบค่ะ2567ลบด้วย543จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 2024ครับ
0: 2024กลุ่มอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะกลุ่มอื่นได้เท่าไหร่คะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 2023ครับ
0: กลุ่มอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะนักเรียนลองลบเลยค่ะลองลบใหม่สิคะ2567ลบด้วย543ได้เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนปลายทางร่วมกันฝึกเทียบศักราชได้นะคะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยได้หรือยังคะได้หรือยังงั้นคุณครูขอเฉลยเลยนะคะพ.ศ. 2567ลบด้วยระยะห่างของค.ศ.ก็คือ543จะได้เท่ากับ2024ถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะพ.ศ. 2568ตรงกับค.ศ.ใดนักเรียนก็ตั้งด้วยพ.ศ. 2568ลบด้วยระยะห่างคือ543จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถเปิดหลังชุดกิจกรรมแล้วลบได้เลยค่ะจะได้เท่าไหร่คะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2025ครับ
0: 2025ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยจะตรงกับค.ศ. 2025นั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทีนี้นะคะเป็นคำถามของคุณครูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเกิดค.ศ.ใดนักเรียนต้องนำพ.ศ.เกิดของตัวเองนะคะมาลบด้วย543ปีนะคะจะได้เป็นปีค.ศ.เกิดของนักเรียนตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนเกิดปีพ.ศ.ใดคะ
1: 2558ครับ
0: ค่ะถ้านักเรียนเกิดปีพ.ศ. 2558เราต้องนำมาทำอย่างไรคะนักเรียน
1: ลบครับ
0: เราต้องนำมาลบด้วย543นะคะจะได้เท่ากับ2015ซึ่ง2015เป็นปีคริสต์ศักราชนะคะแล้วตัวอย่างที่2ถ้าสมมุติว่านักเรียนเกิดปีพ.ศ. 2559เราก็จะนำมาลบกับ 2543นะคะจะได้เท่ากับคศ2016นั่นเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมเทียบศักราชกับคุณครูได้นะคะต่อไปถ้าหากว่านักเรียนต้องการจะทราบว่าคศนี้ตรงกับพศใดดังนั้นการเทียบศักราชให้เป็นพศเราจะบวกด้วย543เมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าเทียบพุทธศักราชให้เป็นศักราชเราจะลบด้วย543ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเราสลับกันเราจะเทียบคริสตศักราชให้เป็นพุทธศักราชโดยการบวกด้วย543พร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยคศ2500ขอโทษค่ะคศ2024ตรงกับพศใดนักเรียนตั้งโจทย์ได้เลยค่ะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 2567ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตรงกับพศ2567นะคะต่อไปนักเรียนพร้อมตัวอย่างที่2หรือยังตัวอย่างที่2คศ2000ตรงกับพศใดเท่าไหร่คะ
1: 2543ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะตรงกับพศ2543นั่นเองต่อมานะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดปีปัจจุบันคือปีพศใดคะตอบดังๆหน่อยค่ะ
2: 2567
0: แล้วเป็นปีคศใดคะนักเรียนทราบไหม2000เท่าไหร่นะคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 2024ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน2024มีระยะห่างกันกี่ปีคะ
1: 543ปีครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยมีระยะห่าง543ปีนั่นเองนะคะต่อไปคุณครูมีคำถามถ้าต้องการเปลี่ยนปีพุทธศักราชให้เป็นปีคริสตศักราชต้องทำอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้ต้องลบหรือต้องบวกคะนักเรียน
2: ลบค่ะ
0: ต้องบวกหรือต้องลบคะ
2: ลบ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปการเทียบศักราชเป็นคริสต์ศักราชนะคะในศาสนาพุทธระยะห่างของพศและหศหศย่อมาจากอะไรนะคะนักเรียน
2: ค
0: ริสต์ศักราชระยะห่างของพุทธศักราชและคริสต์ศักราชก็คือ 1,122 ปีดังนั้นนะคะการเทียบพศให้เป็นหศเราต้องลบด้วยเท่าไหร่คะเราต้องลบด้วยเท่าไหร่คะ1,122นะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยตัวอย่างที่1นะคะพศ2567ตรงกับหศใดนักเรียนต้องทำอย่างไรคะฝึกคิดได้เลยค่ะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 1,445ครับ
0: 1,445เพื่อนกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่คะกลุ่มอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
3: เหมือนก
1: ัน ครับ
0: เหมือนกันตอบเท่าไหร่คะ
1: 1,445
0: กลุ่มนี้ตอบอะไรคะ
3: เหมือนกัน
0: ถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 1,445ครับ
0: 1,445นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะ

0: ูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยตรงกับพ.ศ.1445โดยให้นักเรียนนำพ.ศ.นะคะมาลบกับระยะห่างก็คือ 1,122 ก็จะได้เท่ากับพ.ศ.นะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2พ.ศ. 2568ตรงกับพ.ศ.ใดให้นักเรียนนำพ.ศ.ตั้งแล้วก็ลบด้วยระยะห่างก็คือ 1,122 เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: 1,445 ครับ
0: ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2ค่ะ
1: 1,446 ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเฉลยพ.ศ. 1446กลุ่มที่2ถูกต้องนะคะต่อไปถ้าหากว่าต้องการทราบว่าพ.ศ.นี้ตรงกับพ.ศ.ใดเราจะเทียบด้วยการนำพ.ศ.นะคะบวกกับ 1,122เมื่อสักครู่นี้เรามาบวกหรือมาลบคะมาลบใช่ไหมคะถ้านำพ.ศ.มาลบจะได้เป็นพ.ศ.ใช่ไหมคะต่อมาเทียบพ.ศ.ก็คือฮิตลอสศักราชนะคะบวกด้วย 1,122 จะได้เป็นอะไรคะเป็นพ.ศ.นั่นเองนะคะตัวอย่างที่1พร้อมหรือยังคะเราต้องมาบวกหรือมาลบคะนักเรียน
2: บวก
0: นะคะพ.ศ. 1445ตรงกับพ.ศ.ใดให้นักเรียนนำพ.ศ.ตั้งนะคะก็คือ1445บวกด้วย1122
1: 2567ครับ
0: 2567นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยคิดได้นะคะเท่ากับพ.ศ. 2567นั่นเองตัวอย่างที่2นักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมไปตัวอย่างที่2หรือยังตัวอย่างที่2นะคะพ.ศ. 1446ตรงกับพ.ศ.ใดถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: 2568ครับ
0: 2568นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กค่ะ
0: มาดูกันเลยพ.ศ. 1446บวกกับระยะห่างก็คือ 1,122 เท่ากับพ.ศ. 2568นั่นเองปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้เพื่อนๆด้วยเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปนะคะการเทียบศักราชพุทธศักราชเนี่ยมากกว่าคริสต์ศักราชกี่ปีคะนักเรียนมากกว่ากี่ปี
2: 543
0: ปีถูกต้องค่ะต่อไปพุทธศักราชมากกว่าฮิตลอสศักราชกี่ปีคะนักเรียน
2: 1,122 ปี
0: ถูกต้องไหมคะ 1,122 ปีถูกต้องนะคะต่อไปครูให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะเปิดหนังสือในหน้า102ค่ะหน้า100ในหน้า102นะคะจะเป็นใบความรู้เรื่องการเทียบศักราชนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนดูทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูทางด้าน

ขวามือของชุดกิจกรรมนะคะในหน้า103จะเป็นใบงานที่2นะคะเรื่องการเทียบศักราชนะคะนักเรียนส่วนคนที่ไม่ได้นำชุดกิจกรรมมาให้ดูกับเพื่อนข้างๆได้นะคะในใบงานที่2

0: ต้องนำมาบวกหรือนำมาลบให้ถูกต้องนะคะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนอ่านข้อมูลแล้วเทียบศักราชตามที่กำหนดให้ถูกต้องพร้อมตอบคำถามนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะในหน้า103นะคะนักเรียนให้นักเรียนดูวิธีเทียบนะคะว่าเราจะนำมาบวกหรือเราจะนำมาลบให้ตรงกับคสค่ะนำมาบวกหรือลบคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้กับอันนี้ใช่ไหมคะ
0: มีพสให้วิธีเทียบเราต้องบวกหรือลบคะลบกับอะไรเราต้องลบกับอะไรเราต้องลบกับอะไรห้าอะไรคะห้าอะไรคะเราต้องลบกับอะไรคะ500ถูกต้องค่ะอ้าวเขียนก่อนเลยค่ะ
1: เขียนตรงไหน
0: ลบกับอะไรลบ500เท่าไหร่ลบ500เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบ543กลุ่มนี้ได้ไหมคะครูมีพสให้นะคะครูมีพสให้นะคะแล้วเราก็เทียบวิธีเทียบพสกับคสเราจะต้องมาลบหรือมาบวกคะนักเรียนลบกับอะไรลบหรือบวกลบหรือบวกกันแน่คะถ้าจะทำคสให้เป็นคสเราต้องลบหรือบวกให้นักเรียนดูได้ความรู้ทางด้านซ้ายมือได้นะคะทำพสให้เป็นคสต้องลบหรือบวกลบหรือบวกเนี่ยลบหรือบวกเนี่ยลบกับอะไรใช่นักเรียนก็เขียนเลยลบกับ543ใช่ค่ะลบ543เขียนเลยค่ะลบอะไรลบอะไรคะใช่เขียนเลยเขียนเลยค่ะลองลบสิคะ 2,310 ลบกับ543ได้เท่ากับเท่าไหร่ลองตั้งโจทย์ไว้ข้างๆนี้ได้ค่ะหรือข้างหลังก็ได้ข้างๆนี้ก็ได้ค่ะนำ 2,310 ลบด้วยเท่าไหร่ใช่เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาเขียนช่องนี้นะคะสามารถปรึกษากันในกลุ่มได้นะคะนักเรียนได้ไหมนักเรียนดูนี้พ.ศ. 2310วิธีเทียบให้เป็นค.ศ.เราจะต้องนำมาลบหรือมาบวกคะนักเรียนลบกับอะไรลบกับอะไรคะ500เท่าไหร่เขียนเลยลบกับลบเขียนเลยค่ะลบอะไรคะนี่ค่ะลบอะไรคะถูกต้องค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะลบเท่าไรเขียนตรงนี้ค่ะลบเท่าไรใช่เขียนเลยค่ะกลุ่มนี้ได้หรือยังได้หรือยังก็ดูข้อต่อไปดูข้อต่อไปนำพสให้เป็นคสลบหรือบวกเหมือนเดิมเลย

0: ้องมาใส่ตรงนี้ลบแล้วได้เท่าไหร่ใส่คำตอบตรงนี้ค่ะลบเขียนลบลบด้วย543ในช่องนี้เลยช่องนี้ใส่คำตอบค่ะใส่ในช่องนี้แล้วช่องนี้ใส่คำตอบแบบเพื่อนนี้เลยค่ะใช่แล้วนักเรียนก็ลองลบดูแล้วใส่คำตอบใช่ค่ะแล้วนำ 2,310มาลบด้วย543จะได้เท่ากับเท่าไหร่มาใส่คำตอบช่องนี้เลยถูกต้องค่ะใช้หน้าหลังได้ค่ะถ้าใครมีเศษกระดาษเปล่าเอามาช่วยคิดเลขได้นะคะ
1: หนูไม่ทำเลย
0: ทำเลยค่ะ
1: แล้วอันไหนตั้งก่อนนะคะ
0: เอานี้ไงคะข้อต่อไปก็เหมือนกันลบด้วย543เหมือนกันข้อต่อไปเหมือนกันค่ะเขียนเลย
1: ลบทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ก
0: ่
1: อน
0: เอาฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้ก่อนใช่ฝั่งนั้นบวกแล้วก็ใส่คำตอบฝั่งเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมถูกต้องค่ะทำแบบนี้ต่อไปนักเรียนลบได้เท่าไหร่ฝั่งนั้นถูกต้องไหมฝั่งนั้นต้องลบหรือบวกฝั่งนั้นต้องลบหรือบวกคะต้องเป็นบวกถูกต้องบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรถูกต้องเหมือนเดิมเขียนเลยบวกด้วยอะไรใช่เขียนเลยเขียนเลยค่ะได้ไหมเอา 2,310 ตั้งแล้วก็ลบด้วย543ได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนลองบวกลบเลขเลยค่ะ
1: มันมีแต่ภาษาจะมาลอกอยู่
0: ฝึกคิดเลยค่ะบอกวิธีให้เพื่อนและให้เพื่อนฝึกคิดบอกวิธีให้เพื่อนและให้เพื่อนช่วยกันฝึกคิดว่าทำอย่างไรได้ไหมคะใช่ตอนนี้เพื่อนเริ่มทำได้แล้วเพื่อนเริ่มทำได้แล้วถ้าทำไม่ได้ถามเพื่อนนะคะได้ไหมคะนักเรียนอันนี้ต้องลบหรือบวกคะนักเรียนก็ต้องเหมือนกันสิคะทำพอสอให้คอสอต้องนำมาทำอะไรเหมือนกันแก้ไขได้ค่ะทีนี้นักเรียนก็ตั้งโจทย์เลยค่ะ 2,310 ได้ตรงที่ว่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะ 2,310ลบด้วย543นะคะแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาใส่คำตอบช่องนี้ค่ะได้ไหมคะนักเรียนดูข้างบนนักเรียนเขียนว่าบวกหรือลบแล้วลบได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาใส่คำตอบช่องนี้นะคะลบด้วยอะไรลบด้วยอะไร500เท่าไหร่543เอาเขียนเลยค่ะแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาใส่ช่องนี้นะคะถูกแล้วค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียนก็ตั้งโจทย์เลย 2,310 ลบด้วย543ได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาใส่คำตอบช่องนี้ค่ะต้นกล้าบอกเพื่อนด้วยงั้นก็ดูของเพื่อนทำไปเดี๋ยวครูบอก

0: ต่อมาข้อต่อมาพ.ศ. 2381ต้องลบหรือบวกคะเหมือนกันลบหรือบวกคะเขียนเลยลบลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่เหมือนเดิมลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วยเท่าไหร่นี่คือเลขอะไรสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะลบด้วยเท่าไหร่คะ
1: 500
0: เลขอะไร4 540เท่าไหร
1: ่
0: เขียนเลยแล้วนักเรียนก็ลบเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันลบด้วยเท่าไหร่เหมือนกับข้างบนเลยทีนี้นักเรียนก็ตั้งโจทย์เอาตรงนี้2381ก็คือพ.ศ.ลบด้วย543จะได้เท่ากับค.ศ.ตั้งโจทย์เลยค่ะใช่ค่ะเอาที่ว่างๆค่ะตั้งโจทย์ตรงที่ว่างๆค่ะทำเลยค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาตรงนี้พ.ศ.ลบด้วย543จะตรงกับค.ศ.อันนี้อ๋อนักเรียนทำข้อนี้ใช่ไหมโอเคแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ก็มาใส่ช่องนี้นะคะทำไปก่อนนักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันค่ะหน้า103อันนี้ต้องมาบวกหรือมาลบนักเรียนดูหน้านี้ทำพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.ให้นักเรียนลบด้วย543เพราะฉะนั้นช่องนี้ต้องเขียนบวกหรือลบคะเขียนเลยค่ะลบด้วยอะไรคะ
1: 543
0: เขียนเลยค่ะได้หมดเลยค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาใส่คำตอบช่องนี้อันนี้คือเอามาจากไหนคะได้เท่ากับเท่าไหร่มาใส่คำตอบช่องนี้ให้นักเรียนตั้งโจทย์เลยค่ะ2310ลบด้วย543ได้เท่ากับเท่าไหร่มาใส่ช่องนี้ได้ค่ะทำเลยค่ะทำ
1: กล
0: ุ่มนี้ได้หรือยังคะ
2: สองข
0: ้อ
2: ค่ะ
0: เก่งมากค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่5เลยทำไปทำไปนี้ถูกต้องทีนี้เพื่อนลบเลขอยู่ใช่ไหมคะทำเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องเขียนเลขค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะทำดีๆทำดีๆค่ะรีบบวกลบเลขเลยค่ะถูกต้องค่ะทำแบบนี้นี่ก็ต้องเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นอะไรหมดเลยถูกต้องฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรหมดเลยถูกต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำถูกแล้วค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปโจทย์ก็ถามเหมือนเดิมค.ศ.ให้เป็นค.ศ.ต้องมาบวกหรือลบคะเหมือนเดิมเลยเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะลบด้วยอะไรลบด้วยอะไรคะลบด้วยอะไรคะใช่เขียนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วนักเรียนก็ไปตั้งโจทย์คิดเลขแบบนี้ใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วมาใส่ช่องนี้นะคะโอเคทำเลยค่ะนักเรียนลงมือทำค่ะกลุ่มนี้ได้หรือยังคะกลุ่มที่3เพื่อนจะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนทำเลยค่ะลองถามเพื่อนข้างๆค่ะโอเคเพื่อนเก่งมากเพื่อนก็จะเสร็จแล้วถูกต้องต้นกล้าเก่งมากครับทำแบบนั้นไปเรื่อยๆต้นกล้าถูกแล้วอันนี้นักเรียนต้อง

0: ลบใหม่นะคะไม่ได้เหมือนเดิมแบบนี้แก้ไขค่ะตั้งโจทย์แล้วลบใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ่ะข้อนี้นักเรียนตั้งโจทย์แล้วใส่คำตอบใหม่ข้อนี้ต้องทำยังไงเอา 2,381 ลบด้วยอะไร
1: 513
0: อ่ะได้เท่าไหร่นักเรียนก็มาใส่คำตอบช่องนี้อ่ะลงมือทำเลยได้ไหมคะ

0: ใช่ได้เท่าไหร่นักเรียนก็มาใส่คำตอบช่องนี้นะคะโอเคกลุ่มนี้เสร็จหรือยังเก่งมากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกแล้วใส่คำตอบช่องนี้ตั้งโจทย์แล้วใส่คำตอบช่องนี้ใช่ค่ะได้คำตอบเท่าไหร
1: ่ต้องใช้สองลบด้วยไหม
0: ลบค่ะทำเลยลงมือทำเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะนักเรียนนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนทำค่ะทำข้อ3ต่อไปแบบนั้นเลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไหมคะเอา 2,381 ลบด้วยลบด้วยอะไรใช่นักเรียนตั้งที่ว่างๆก็ได้ค่ะนักเรียนตั้งที่ว่างๆก็ได้ค่ะเสร็จหรือยังคะทำลงมือทำค่ะลงมือทำค่ะลงมือทำค่ะกลุ่มนี้เร่งมือหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วเก่งมากเลยทำงานค่ะทำงานลงมือทำเลยค่ะนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะได้หรือยังใส่คำตอบช่องนี้นี่ก็เหมือนเดิมทำถูกแล้วข้อ3ก็เหมือนเดิมลบหรือบวกใช่ค่ะใช่แบบเพื่อนนี้ถูกต้องค่ะข้อ3นี้ลบหรือบวกคะก็ลบเหมือนเดิมอ่ะลงมือทำเลยค่ะ
1: ใช
0: ่ใช่นักเรียนลงมือทำนะคะใกล้หมดเวลาแล้วเร่งมือเลยค่ะกลุ่มที่3ใกล้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่3ใกล้เสร็จแล้วลงมือทำเลยนักเรียนคะเดี๋ยวดูที่บนกระดานนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยพร้อมกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูบนกระดานไปควบคู่กับชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนดูข้อที่1เลยพ.ศ. 2310ลบด้วย543เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน1,000อะไรคะ 1,767 ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนักเรียนเขียนถูกลงไปเลยค่ะดูของตัวเองว่าถูกต้องไหมต่อไปข้อที่2 2,381 ลบด้วย543จะได้เท่ากับข้อศ1,838 นะคะนักเรียนข้อต่อไปพ.ศ. 2,481 ลบด้วย543นะคะจ จะได้เท่ากับ 1,938 ต่อไปนะคะพ.ศ. 2501 ลบด้วย 543 จะได้เท่ากับค.ศ. 1,958 นะคะต่อไปพ.ศ. 2538 ลบด้วย543จะได้ค.ศ. 1995 นะคะต่อมาทางด้านนี้ถ้าเทียบค.ศ. ให้เป็นพ.ศ.ให้นักเรียนนำมาบวกหรือลบคะให้นักเรียนนำมาบวกหรือลบคะให้นักเรียนนำมาบวกแต่ถ้าเทียบพ.ศ.เป็นค.ศ.ให้บวกหรือลบคะลบถูกต้องของนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำงานไม่เรียบร้อยให้นำไปทำเป็นการบ้านนะคะอันนี้คือในส่วนของตอนที่1 นะคะต่อมาจะมีตอนที่2เดี๋ยวนักเรียนดูตอนที่2พร้อมกันนะคะตอนที่2ให้นักเรียนอ่านข้อมูลถ้าสมมุติให้สถานการณ์ขึ้นมาการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ. 2112ตรงกับค.ศ.ใดจะตรงกับค.ศ.ใดคะ1569ค่ะต่อไปในข้อที่2การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2310ตรงกับค.ศ.ใดคะนักเรียน
2: ตรงกับ1767
0: 1767ค่ะต่อไปในข้อที่3รัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2475ตรงกับค.ศ.ใดคะ1932นะคะต่อไปในข้อที่4ถ้านักเรียนเกิดเมื่อปีค.ศ. 2009แสดงว่านักเรียนเกิดปีพ.ศ.ใดคะ
2: 2552
0: เก่งมากค่ะ2552ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมค.ศ. 1952ตรงกับปีพ.ศ.ใดคะ
2: 2495
0: เก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งสรุปบทเรียนเรื่องการเทียบศักราชของวันนี้นะคะการเทียบศักราชพ.ศ.ลบด้วย543จะได้เท่ากับอะไรคะเท่ากับอะไรคะ
2: 25
0: เท่ากับเท่าไหร่พ.ศ.ลบด้วย543ก็จะต้องเป็นค.ศ.ถูกต้องนะคะต่อไปถ้าคุณครูให้ค.ศ.มาแล้วบวกด้วย543ก็จะได้เป็น
2: พ.ศ.
0: พ.ศ.นะคะต่อไปนะคะนักเรียนพ.ศ.ลบด้วย1122จะได้เท่ากับ

0: พ.ศ.นะคะต่อไปนะคะนักเรียนพ.ศ.บวกด้วย 1,122 จะได้เท่ากับพ.ศ.ค่ะค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันเรื่องการเทียบศักราชในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้นักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องการเทียบศักราชเหตุการณ์สำคัญของหนูนะคะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะไม่มีสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเตรียมพบกับคุณครูในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณนะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ชนิดในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเ

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.hรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด เวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะซึ่งเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 3จำนวนนะคะแต่ว่าในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกันแต่จำนวนจะเพิ่มขึ้นมาก็คือมี4จำนวนและ5จำนวนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 5จำนวนค่ะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มกิจกรรมการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,500 จำนวนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 3จำนวนก่อนดีกว่านะคะซึ่งเกมแรกของเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกนั่นเองค่ะพลิกล็อกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีบัตรตัวเลขแสดงจำนวนอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะแล้วคุณครูจะเปิดบัตรแสดงตัวเลขบัตรตัวเลขแสดงจำนวนนะคะคุณครูจะเปิดใบที่1มานักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็อ่านจำนวนพร้อมกันค่ะใบที่1คือ
1: 2965
0: 2965นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวใบที่2ก่อนที่คุณครูจะเปิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทายดูค่ะว่าบัตรตัวเลขใบที่2จะแสดงจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าบัตรใบแรกนักเรียนลองทายกันดูนะคะแล้วก็ปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะหลังจากที่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะแสดงป้ายค่ะชูป้ายที่คุณครูได้แจกไว้ให้แล้วนะคะจะมีป้ายคำว่ามากกว่าและน้อยกว่าให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วเลือกค่ะว่าใบที่2มากกว่าหรือน้อยกว่าใบที่1ชูขึ้นมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวคุณครูนับถอยหลังปรึกษากัน5วินาทีนะ5 4 3 2 1ชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะชูป้ายขึ้นมาเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ทุกกลุ่มเลยนะคะชูป้ายบัตรคำมากกว่าแสดงว่าใบที่2นักเรียนคิดว่ามากกว่าใช่ไหมคะเปิดเลยไหมคะ
1: เป
0: ิดเลยนะคะใบที่2นะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนนี้พร้อมกันค่ะ
1: 980
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปใบที่3ใบที่3มากกว่าหรือน้อยกว่าปรึกษากันค่ะปรึกษากันก่อนชูป้ายนะคะกลุ่มหนึ่งจะชูแค่1ป้ายนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า5 4 3 2 1ชูป้ายค่ะกลุ่มที่1 2 3และ4คิดว่าใบที่3จะมีจำนวนที่มากกว่าใบที่1ใบที่2ใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มเดียวที่คิดว่าใบที่3เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเฉลยค่ะใบที่3 4,270 มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: มากกว
0: ่านั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจำนวนนับนะคะที่ไม่เกิน 10,000 ตรงนี้นะคะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในสมุดของตนเองค่ะนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรียงลำดับบัตรตัวเลขทั้ง3นี้นะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะจับเวลาค่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

0: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราจะเขียนจำนวนที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งคะเขียนจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะคือจำนวนใดเอ่ย987นั่นเองนะคะจำนวนที่หนึ่งต่อมาคือ
1: 2965
0: เหลืออีก2จำนวนใช่ไหมคะมี2965กับ

4,270จำนวนที่น้อยรองลงมาก็คือ 2,965 และสุดท้าย 4,270 มากสุดก็อยู่ลำดับสุดท้ายไหนใครเรียงลำดับได้ถูกต้องเลยยกมือขึ้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยนะคะตรวจของตนเองไปด้วยเลยต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วต่อไปให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเริ่มเลยค่ะ1นาที

0: จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนเร่งมือเลยใครทำเสร็จแล้วคะส่วนใหญ่ทำเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่สุดคะมากที่สุดนั่นคือจำนวนใดเอ่ย
1: 4,270
0: นั่นเองนะคะรองลงมาก็จะเป็น2,965และสุดท้ายก็จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ987นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการหาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วจึงนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้หรือถ้านักเรียนมีแนวคิดอื่นคือเรียงลำดับตามจำนวนหรือว่าที่เราเรียงไว้คือน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเลยก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มี5จำนวนใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105จำนวนได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อไปลำดับต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลยแต่เป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกที่เราเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า3จำนวนขึ้นไป4จำนวนหรือ5จำนวนซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีบัตรภาพสินค้ามาให้กับนักเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพสินค้ากันค่ะซึ่งบัตรภาพสินค้าที่คุณครูนำมาแสดงให้นักเรียนนะคะจะมีทั้งหมด4บัตรภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยว4บัตรภาพนี้ทางด้านหลังจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเรียงลำดับบัตรภาพที่มีราคาสินค้าจากมากไปน้อยแต่คุณครูจะยังไม่ให้นักเรียนดูราคาสินค้านะคะให้นักเรียนลองเรียงลำดับดูก่อนปรึกษากันดูสิคะว่าใครจะออกมาเรียงลำดับเป็นคนแรกใครเอ่ยให้กลุ่มที่3เมทันออกมาเรียงเลยค่ะลูกเรียงลำดับบัตรภาพโดยที่หนูยังไม่ทราบจำนวนนะคะคิดว่าบัตรภาพสินค้าชนิดใดที่มีราคามากที่สุดก็เรียงไว้เป็นลำดับแรกให้นักเรียนเรียงลำดับจากราคามากที่สุดไปน้อยที่สุดค่ะหนูคิดว่าอันนี้มากที่สุดใช่ไหมลูกหนูก็นำมาเรียงไว้เป็นลำดับแรกเลยอ่ะลำดับที่หนึ่งต่อไปลำดับที่สองนะคะคิดว่าอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณช่วยนะลำดับที่สองลำดับที่สามล่ะแล้วลำดับที่สี่ล่ะคะ

0: นี่เลยเก่งมากค่ะเมทันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเมทันกับพี่ก่อนเลยนักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับราคาถูกต้องไหมคะบางคนอาจจะคิดอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะเปิดบัตรภาพไหนก่อนดีรถจักรยานยนต์คันนี้ใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกัน74,400แล้วบัตรภาพนี้ถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยสินค้าที่สองนี้ก็คือโทรทัศน์จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าคะจะต้องน้อยกว่าใครคิดว่าสินค้านี้ราคาไม่น้อยกว่าใครอยากจะออกมาสลับอะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่สองอยากจะออกมาสลับหนูค่ะลองออกมาสลับดูสิคะว่าจะเรียงบัตรภาพอย่างไรดีหนูสลับได้3นี้นะคะอันนี้เป็นพัดลมไอเย็นนะคะนักเรียนเอามาไว้ลำดับที่หนูจะเอาไว้ลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2ลองดูค่ะลำดับที่2หนูเอาแม่เหล็กมาด้วยนะสลับกันเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมลูกบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคิดว่าจะเปิดบัตรภาพที่2 3หรือ4ดีเปิดบัตรภาพที่เท่าไหร่ดีคะ2กับ3 2หรือ3ดี32 2 2แล้วกันนะคะคุณครูเปิดบัตรภาพที่2เลยนะบัตรภาพที่2เป็นพัดลมไอเย็นนะคะราคา 4,150 บาทมากที่สุดน้อยใครคิดว่าอยากจะออกมาสลับอีกไหมคะใครคิดว่าอยากออกมาสลับอีกไหมให้จิรศักดิ์ออกมาสลับดูสิคะเหลืออีกแค่2บัตรภาพนะหรือว่าหนูจะสลับอันนี้สลับที่เปิดแล้วก็ได้นะคะลูกให้เรียงจากมากไปน้อยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอถามจิรศักดิ์ก่อนทำไมจิรศักดิ์ถึงสลับไปอยู่สุดท้ายเลยคะลูกเพราะว่าอะไรนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปเอาไมค์ทำไมจิรศักดิ์ถึงสลับ 4,150 ไปไว้ข้างหลังจนเลยเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะทีวีแพงกว่า
0: อ๋อคิดว่าทีวีน่าจะราคามากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากคนอื่นใครคิดเหมือนจิรศักดิ์บ้างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดบัตรภาพถัดไปบัตรภาพที่เท่าไรดีคะ
2: 2
0: มีทั้ง2ทั้ง3เหมือนเดิมงั้นเราเปิดบัตรภาพที่2เหมือนเดิมดีไหมคะเปิดบัตรภาพที่2บัตรภาพที่2นี้จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่านี้คะ
2: น
0: ้อยกว่าแล้วจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า 4,150 จะต้องมากกว่านะเปิดเลยค่ะถูกไหมคะลูกถูกต้องเลยมีใครอยากออกมาสลับบัตรภาพอีกไหมไม่มีแล้วเหรอคะได้เลยงั้นเราเปิดบัตรภาพที่3เลยนะคะ
3: เป
0: ิ
3: ดเลยคร
0: ับ บัตรภาพที่3เป็นสินค้าอะไรคะเนี่ยเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเราเปิดเลยค่ะบัตรภาพที่3ถูกต้องไหมคะนักเรียนบัตรภาพที่2นะคะ 63,756 มากกว่า 62,945 มาในลำดับที่2ก่อนถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับราคาสินค้าได้ถูกต้องและมีเหตุผลในการสลับที่บัตรภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเรียงลำดับจำนวน

0: นับไม่เกิน 105,000 จำนวนมีจำนวนใดบ้างนักเรียนมาอ่านพร้อมกันค่ะจำนวนที่1คือ
1: 3,816
0: 3,816 จำนวนที่2คือ 14,752 จำนวนที่3คือ 100,000 นะคะจำนวนที่4คือ
1: 32,594
0: และจำนวนที่5คือ3,746นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: คือจำนวนที่ต้องน้อยที่สุดเลยนักเรียนมาสังเกตจำนวนทั้ง5จำนวนนี้ค่ะจำนวนใดน้อยที่สุด3,816เพราะอะไรคะทำไมถึงน้อยที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเป็นจำนวนกี่หลักนะคะสะสี่หลักจีเป็นจำนวน4หลักใช่ไหมคะส่วนใบที่2นะคะจำนวนที่2เป็นจำนวน5หลักจำนวนที่3เป็นจำนวน6หลักและ4และ5เป็นจำนวน5หลักและ3,816เป็นจำนวน4หลักจำนวนเดียวซึ่งน้อยที่สุดจะต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองนะคะจะต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองต่อไปหาจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ดีคะหาจำนวนในลำดับที่2จำนวนในลำดับที่2จะต้องเป็นจำนวนกี่หลักนะ
1: 4
0: 5หลักใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือแค่5หลักกับ6หลักแต่จำนวนที่มี5หลักมีกี่จำนวนเนี่ย1มีทั้ง3จำนวนเลยแสดงว่า 100,000 เป็นยังไงคะ 100,000 มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเจอจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็มาไว้ลำดับที่1พอเจอจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดต้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะมี5จำนวนนะต้องอยู่ลำดับสุดท้ายคือลำดับที่5เลยใช่ไหมคะแล้วอีก3จำนวนเราจึงมาหาอีกครั้งทีนี้เหลือ5หลักเหมือนกันเลยทั้ง3ใบเราก็ต้องมาดูจากอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: นักเรียนเรียกว่าตัวเลขหรือว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะมีค่าเท่าไหร่ถ้ามีค่ามากนะคะจำนวนนั้นก็จะมากถ้ามีค่าน้อยจำนวนนั้นก็จะน้อยมาดูลำดับที่1นี้ค่ะ 14,752 เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือ
1: 1
0: 1มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 10,000
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 10,000 ต่อไปลำดับนี้ล่ะคะจำนวนนี้คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข
1: 3
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า
1: 30,000
0: และอันนี้ล่ะคะจำนวนนี้30,000กันอยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า30,000เหมือนกันดังนั้นลำดับที่2ที่เราจะต้องนำมาเขียนจะต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของทั้ง3จำนวนนี้นั่นคือ
1: 14,752
0: ถูกต้อง14,752ต่อมาเหลืออีก2จำนวนเราก็ต้องมาพิจารณากันเมื่อสักครู่เราพิจารณาหลักหมื่นไปหรือยังคะ
1: ไปแล้วค่ะ
0: หลักหมื่นมีค่าเป็น 30,000 เท่ากันใช่ไหมคะต่อไปต้องพิจารณาในหลักใดต่อหลักถัดไปที่อยู่ทางขวาก็คือหลักพันถูกต้องนะคะหลักพันของจำนวนที่1 32,594 คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2อยู่ในหลักพันมีค่า
1: 2,000
0: ต่อไปเลขโดดที่อยู่ในหลักพันของจำนวนที่2คือเลข0อยู่ในหลักพันมีค่า0ดังนั้นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2คะที่มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจะต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จำนวนนี้ต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่คะ4มากกว่าใช่ไหมและนี่ต้องอยู่ในลำดับที
1: ่
0: 3นั่นเองนะคะนี่อยู่ในลำดับที่3และนี่ก็อยู่ในลำดับที่4ได้แบบนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมาก

0: ูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ูกต้องเลยดังนั้นมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันบ้างถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ยังไงคะ100,000มาเป็นอันดับที่1เลยเพราะมากที่สุดต่อไปลำดับที่2หรือลำดับสุดท้ายดีคะ

0: 3740อะไรคะลูก
1: 46
0: ต่อไปลำดับที่4
1: 14752
0: 14752และสุดท้ายคือจำนวนที่น้อยที่สุดคือ3816นั่นเองนะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 กี่จำนวนคะ5จำนวนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 4จำนวนและ5จำนวนไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมมาตามลำดับเหมือนชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะซึ่งกิจกรรมมาตามลำดับนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ16ใบนะคะอยู่ในถุงซิปที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนนำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยค่ะนำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยนะคะไม่ต้องเรียงเลยค่ะนักเรียนนำมาคว่ำไว้เลยนำมาคว่ำไว้เลยนะคะต่อไปหลังจากคว่ำหน้าไว้แล้วนะคะนักเรียนหันมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมรอบต่อไปค่ะรอบที่หนึ่งให้ทำอย่างไรคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวน4ใบรอบที่1ให้แต่ละกลุ่มซุ่มหยิบมา4ใบตอนนี้ทำหรือยังคะยังไม่ทำนะคะเดี๋ยวฟังขั้นตอนกันก่อนนะหลังจากซุ่มมาแล้ว4ใบให้นักเรียนทำอะไรคะ
2: เขียน
0: จำนวนที่ได้และ
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ จำนวน
1: ในใบ
0: กิจกรรม 1.5 ข้อที่1ซุ่มหยิบมา4ใบในข้อที่1รอบที่1จำนวนที่ได้นำมาเขียนนะคะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากนั้นเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยรอบที่1ซุ่มหยิบมากี่ใบคะ
1: 4
0: ใบแล้วนำมาเขียนในรอบที่1เรียงหรือยังตรงนี
1: ้
0: ตรงนี้ยังไม่เรียงนะคะเรานำมาเรียงในบรรทัดนี้นะคะเรียงจากมากไปน้อยต่อไปรอบที่2ต่อไปรอบที่2ให้ซุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบคะ
1: 5
0: ใบรอบที่1 4ใบรอบที่2หยิบมา5ใบนะคะแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่2 5จำนวนนะคะอันนี้เรียงจากน้อยไปมากนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มในแต่ละรอบนักเรียนจะต้องได้จำนวนเดียวกันนะคะ4จำนวนและ5จำนวนนะคะต่อไปรอบที่3
1: 2 4ใบ
0: รอบที่3ให้นักเรียนซุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบ
1: 4
0: ใบแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3แต่ใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3นี้ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยและเรียงลำดับจากน้อยไปมากด้วยนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือยัง
1: เข้าใจแล้วค
0: ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะขอให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะใครมีคำถามยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนถามในระหว่างการทำงานครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย
3: ที่หนูเอามาเปิดไว้ก็ได้ลูกความหน้าไว้แล้วเรียงแล้วเราก็สุ่มมา

0: คะใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะไหนใครทำเสร็จแล้วทั้ง3รอบเลยยกมือค่ะที่เสร็จหมดแล้วทั้งกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนักเรียนมือลงค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยังมีคนไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาทำใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเราสรุปบทเรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: เรียงและเรียงตามลำดับ
0: การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมวันนี้มีกี่จำนวนบ้างคะมี4จำนวนและ5จำนวนใช่ไหมซึ่งการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105,000 จำนวนนี้นักเรียนสามารถทำได้อย่างไรบ้างเราจะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วนำมาเรียงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วค่อยนำมาเรียงเป็นเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนแล้วเลือกจำนวนตามลำดับที่ต้องการเรียงอาจจะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้สำหรับใครนะคะที่ทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัด 1.8 ไว้สำหรับให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัด 1.8 นี้จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อคะอาจจะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใช่ไหมคะแยกออกเป็น2ข้อใหญ่ข้อ1ใหญ่นะคะให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยมี4ข้อและข้อ2ใหญ่ให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากมี4ข้อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยแต่เขามีจำนวนมาให้นักเรียนแล้วจะมีทั้ง4จำนวนและ5จำนวนนักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนทำใบกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมลูกแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.8 นี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะจะเป็นการหาจำนวนถัดไปนักเรียนยังจำเรื่องแบบรูปตอนที่เรียนตอนป.2 ได้ไหมคะก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะในตอนป.3 นี้จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรม 1.6 ค่ะไม้จิ้มฟันที่ตัดปลายออกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กระดาษ A3 ค่ะนักเรียนทางนะคะสามารถช่วยคุณครูปลายทางในการเตรียมอุปกรณ์ในข้อที่2และข้อที่3ได้นะคะส่วนในข้อที่1ใบกิจกรรม 1.6 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะเ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

0: เสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:10 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับและแน่นอนนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเราคุณครูกันบอกไว้แล้วว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วให้กลับไปทบทวนให้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเรื่องอะไรลูกยังไม่ตื่นเลยเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมครับเรื่องอะไรเสียงดังมากครูรู้ว่าเสียงดังกว่าต้นทางแน่นอนเด็กๆต้นทางจะยอมได้หรอกลับไปอ่านล่วงหน้าเรื่องอะไรการคัดลายมือการคัดลายมือลายมือใช่ไหมไหนมืออยู่ไหนขอดูมือหน่อยสิขอดูมือเธอหน่อยนี่นะมือนะแล้วแน่ใจไหมว่าเวลาเขียนเราใช้มือคือมือเขียนแน่ใจเนาะเห็นบางคนใช้บางคนคาบดินสอแล้วใช้ปากเขียนหรือเปล่านะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคัดลายมือกันนะครับเด็กๆซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูกันก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นนะครับดูซิว่ากิจกรรมของคุณครูกันคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมของเรามีชื่อว่าจับคู่ตัวอักษรครับวิธีการทำอย่างไรล่ะง่ายๆเคยเล่นเกมจับครู่ไหมครับเด็กๆจับครู่เด็กๆปลายทางเคยเล่นไหมครับเคยเล่นนะครับเกมจับคู่ก็ต้องเปิดแผ่นป้ายที่คุณครูกันทำมาไว้ให้แล้วก็ต้องหาภาพที่มันทำไมกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ด้านหลังภาพนี้จะไม่ใช่ภาพต่างๆแต่จะเป็นพยัญชนะไทยที่เป็นรูปแบบการเขียนต่างๆเช่นตัวโค้งมั่งตัวกลมมั่งตัวหยักบ้างตัวหวัดบ้างก็ต้องหาคู่ของมันให้เจอตัวอย่างเช่นเด็กๆมาถึงเปิดแผ่นป้ายแรกอันนี้คือตัวกอไก่แบบนี้ก็มีรูปลั

0: ักษณะการเขียนแบบนี้พอเปิดตัวนี้มาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกอไก่เหมือนกันแต่รูปแบบการเขียนมันต่างกันเลยก็ต้องปิดแผ่นป้ายก่อนแล้วเริ่มใหม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนจำไม่ได้เปิดแผ่นไหนไปบ้างเราจะได้พอเปิดตรงนี้ปุ๊บเราผ่านไปยังเมื่อกี้ตรงไหนลูกอันที่3ใช่ไหมถูกนะแบบนี้ต่อไปก็เปิดไปอยู่เรื่อยๆแผ่นนี้กับแผ่นนี้แผ่นที่2แล้วก็พอแผ่นสุดท้ายก็ไม่ต้องคิดละง่ายๆนี่จบแบบนี้เป็นเกมจับคู่พร้อมมั้ยเด็กๆปลายทางครับเด็กๆปลายทางก็ส่งแรงเชียร์นะครับดูซิว่าอุ๊ยแผ่นนั้นแผ่นนี้เปิดแล้วนั่นไงคู่กันส่งเสียงเชียร์มาได้แล้วเด็กๆต้นทางก็ทำให้เต็มที่เพราะเราแบกความหวังของเพื่อนๆทั้งประเทศไว้ที่เรานะครับทำให้ได้นะดังนั้นคุณครูกันก็ต้องขอสุ่มนะครับขอสุ่มเลขที่ขอแค่5คนมาช่วยกันทั้งห้องนะครับอ่ะไปเลขที่17เชิญนะยืนหน้าห้องเลยลูกคนที่2เลขที่8ต่อไปคนที่3เลขที่8แหม28นะคนที่4 24คนที่5คนสุดท้ายบอกหยุดสิคุณจะหยุดให้หยุด7มานี่นะครับคือตัวแทนของเราเพื่อนๆในห้องเชียร์ได้เชียร์ได้นะอ่ะมายืนหน้ากระดานเลยลูกพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมจ๊ะพร้อมนะครับนี่คือโฉมหน้าของเรานะครับเด็กปลายทางนี่คือตัวแทนของหนูพร้อมแล้วกับหลังหันภารกิจกำลังจะเริ่มแล้วถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆจิ้มนะค่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มช่วยกันคิดขอคนเปิดแผ่นป้ายสักหนึ่งคนพอลูกเอาใครดีใครนี่เพื่อนเป็นตัวแทนเพื่อนยกมือนะเด็กหญิงคนนี้หันหน้าหาเพื่อนหน่อยนี่คือตัวแทนของเราที่จะเปิดแผ่นป้ายส่วนที่เหลือช่วยกันเป็นอะไรลูกเป็นสมองช่วยกันคิดช่วยกันจำโอเคไหมอ่ะกับหลังหันไปเริ่มได้หนูเปิดเลยแผ่นแรกอาหารคู่ไม่ใช่ปิดถ้าไม่ใช่แล้วปิดเอาไม้ซุ่มไม้เร็วหาผิดไม่ใช่ผิดไม่เหมือนต่อไปไม่ใช่ผิดอันอื่นวิธีการคือเปิดให้ครบทุกอันก่อนไปเรื่อยๆเจอแล้วอันนี้อยู่ไหนนี่อยู่ไหนลูกอันนี้เปิดไว้อยู่ไหนได้หนึ่งคู่ต่อไปเร็วเปิดป้ายอื่นบ้างไม่ใช่ปิดต่อไปเอาฝั่งนี้บ้างสิยังไม่เปิดฝั่งนี้เลยไม่เป็นไรลูกเฉงเอ๋อดูอันแรกถูกต่อไปกอไก่ไม่ใช่ปิดก่อนต่อไปสองอันนี้ไม่ได้เปิดเลยสองอันนี้เหลืออีกทั้งหมด3คู่ไม่ใช่ปิดต่อไปด้านบนกอไก่ตัวหนาโอเคเหลือ2คู่สุดท้ายสองคู่สุดท้ายและอันสุดท้ายถูกต้องผมให้กับเพื่อนๆหน่อยครับหันหน้าแบบเพื่อนปลายทางเพื่อนปลายทางบอกว่าเสร็จแล้วง่ายๆใช่ไหมผมให้กับผู้กล้าของเราหน่อยไปนั่งที่ได้ไม่เป็นไรครับก็ชะเง้อเอาได้เนาะชะเง้อเอาได้ไม่เป็นอะไรโถนะก็มีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไงเข้าใจไหมก็ชะเง้อหน่อยบิดตัวนิดบิดตัวหน่อยนะหรือจะให้ครูต้องเอาภาพติดบนเพดานดีเห็นทุกคนเลยดีไหมนะไม่เป็นไรครับเด็กจุดประสงค์ของเกมนี้เราไม่ได้บอกว่าแหมต้องเห็นทุกคนเราต้องอะไรลูกการทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรสามัคคีแล้วเด็กในห้องเมื่อกี้มีเถียงมีบ่นกันแล้วแสดงว่าขาดความอะไรความสามัคคีนะหาคนผิดหาคนถูกอยู่ได้ยังไงงั้นต้องสามัคคีกันด้วยนะครับเวลาทำงานแต่ไม่เป็นไรเด็กๆทุกคนถือว่าทำได้ดีแล้วก็เยี่ยมมากปรบมือหน่อยยอดเยี่ยมนะครับมาดูเรื่องของลายมือกันบ้างภาพนี้ล่ะเขาเขียนมาว่าอะไรเนี่ย ด้านบนด้านบนที่ว่าพิมพ์ไว้คืออะไรการตรวจร่างกายตรวจร่างกายแล้วด้านล่างผลการตรวจเป็นอย่างไรลูกผลการตรวจคือเป็นพยาธิใช่ไหมก็เป็นเส้นหรือว่าเป็นไส้เดือน
1: ม
0: ัน
1: เป็นภาษาหมอ
0: เป็นภาษาหมออ่านออกไหมเนี่ยเธอว่าแสดงว่าห้องนี้เป็นหมอ30คนเพราะลายมืออย่างนี้หมดเลยใช่ไหมหรือว่าเด็กๆปลายทางก็เป็นหมอหมดเลยเพราะลายมือแบบนี้หลายๆคนเลยนะเนี่ยแสดงว่าการเขียนลายมือสำคัญไหมคิดว่าสำคัญไหมสำคัญถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าลายมือสำคัญอย่างไรถ้าเราเขียนไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจะเข้าใจได้ไหมไม่เข้าใจพอเราเขียนไม่ถูกต้องการเขียนของเราก็จะไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่สามารถสื่อสารอะไรให้ใครได้เข้าใจได้อีกเลยนี่คือการเขียนสำคัญนะครับแล้วภาพนี้ล่ะตำนานเรื่องครูไปตรวจเสร็จครูเขียนคอมเมนต์ว่าครูขอตายดีกว่าเหมือนครูกันที่ตรวจงานเด็กๆเมื่อวันซืนครูขอลาออกดีกว่าแต่ไม่ออกยังจะดื้อด้านอยู่อีกฮะ
1: ครูขอตายดีกว่า
0: แต่ครูขอไม่ตายครูขออยู่สู้กับเด็กๆก่อนนะถ้าเธอสู้มาครูสู้กลับฉันไม่กลัวต่อไปลายมือนี่สำคัญไหมถ้าเกิดว่าตรวจงานคะแนนเต็ม10นี่จะได้สักเท่าไหร่เนี่ยนอกจากเนื้อหาที่ครูอ่านไม่ได้แล้วครูก็ไม่เข้าใจด้วยว่าจะเขียนภาษาอะไรมาให้คุณครูกันเราอยู่คนละโลกกันไหมนะดังนั้นการเขียนสำคัญหรือยังเนี่ยคิดว่าการเขียนสำคัญหรือยังลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าการเขียนสำคัญไหมสำคัญใช่แล้วครับการเขียนสำคัญดังนั้นวันนี้เราจึงจะต้องมาเรียนเรื่องการคัดลายมือนะครับนี่อันนี้สวยยังสวยแล้วนี่ไงต่อไปนี้ใครเรียนคัดลายมือเสร็จจบป.3ลายมือแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวรู้สิว่า30คนนี้และเด็กปลายทางจะได้สักกี่คนที่ลายมือแบบนี้ดังนั้นจุดประสงค์ของเราข้อที่1เด็กๆต้องบอกหลักการเขียนคัดลายมือได้และเขียนคัดลายมือตามหลักการเขียนคัดลายมือได้รวมถึงเห็นความสำคัญของการคัดลายมือและมีความภาคภูมิใจในอักษรไทยซึ่งภาคภูมิใจอย่างไรเดี๋ยวจบท้ายชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องคัดลายมือครูจะมาถามอีกครั้งว่าเราภาคภูมิใจจริงไหมที่เราสามารถคัดลายมือได้สวยแล้วเรามีภาษาไทยใช้มีภาษาไทยให้เราคัดนะครับดังนั้นมาดูบทร้อยกรองนี้เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างเด็กๆนั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กๆต้นทางก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วเตรียมตัวอ่านนะครับเตรียมตัวอ่านตามครูกันเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางให้มีพลังหน่อยเด็กๆปลายทางให้มีพลังด้วยนะครับสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
2: สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
0: ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว
2: ์ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว
0: ์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
2: ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน
0: ่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
2: สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
0: ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยจากบทร้อยกรองนี้นะครับเป็นบทร้อยกรองจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วเด็กๆรู้หรือไม่ว่าบทร้อยกรองนี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไรใครจะตอบยกมือขึ้นนะเอาไมค์เลยลูกนี่แหละนี่แหละนี่แหละของจริงของแท้คนนี้ตลอดเลยเปลี่ยนคนมาเลยใช่ไหมตอบเลยลูกกล่าวถึงเรื่องอะไร
3: เขียนสวยค่ะ
0: เขียนสวยค่ะเขียนสวยแบบไหนคะแบบ คออะดอ

0: คัด
1: คัดลายมือ
0: เออโอเคสำหรับคัดลายมือนะครับถูกต้องเด็กหญิงเมทันนะครับเรียบร้อยแล้วแน่นอนเรื่องนี้บอกถึงการเขียนคัดลายมือแล้วเนื้อหาของบทร้อยกรองนี้บอกอะไรเราอีกคัดลายมือต้องมีหลักอย่างไรลูกไม่ใช่อยู่มาถึงนั่งโต๊ะปึ้งเขียนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเสร็จตรงปุ๊บได้เลยไหมมันต้องมีหลักใช่ไหมแม้กระทั่งการอะไรการนั่งต้องนั่งอย่างไรลูกตัวต้องตั้งตรงแนบแนบอะไร
2: แนบ
0: แนบกำแพงบ้างอย่างนี้เหรออืมไม่ได้โอ้เสียหัวโอเคต้องตั้งตรงแนบตั้งตรงนะครับไม่นั่งหลังคอโอ้ไม่นั่งหลังคอวะไม่นั่งหลังค่อมนั่งหลังงอออะไรอีกลูกนอกจากการนั่งแล้วมีอะไรอีกเริ่มจากการนั่งเลยจับดินสอจับอย่างไรเด็กปลายทางเด็กต้นทางลองจับดินสอให้คุณครูกันดูสิลูกจับอย่างไรนะเราจับอย่างไรครูเห็นนะเดี๋ยวให้กล้องซูมมาครูเห็นเด็กๆปลายทางหรือเด็กต้นทางก็แล้วแต่ชอบจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้เนี่ยจับเอานิ้วครึ่งนิ้วเนี่ยหายไปหมดเลยคดไปแบบนี้ซึ่งผิดไหมผิดหรือบางคนจับตรงนี้เลยจะถึงไส้แล้วแบบนี้ซึ่งผิดเด็กๆจับขึ้นมาสักพักหนึ่งใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ใช้มือประคองไว้แบบนี้แล้วก็มือที่เหลือไว้ด้านล่างนะแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับต่อไปมาดูซินอกจากการจับดินสอแล้วสมุดต้องวางไว้ด้านหน้าของเราต้องตั้งให้ตรงบางคนเขียนหนังสือสมุดเอียงไปเลย45องศาคราวนี้ตาก็เอียงคอก็เอียงบางคนหน้าแทบจะมุดเข้าไปในสมุดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแบบไหนอีกลูกตอบคุณครูกันสิลูกค่อยๆเขียนให้มันงดงามตามส่วนตามสัดส่วนของมันตัวไม่อ้วนเกินเท่าหม้อแกงวัดเลยอันย่อยๆหรือตัวไม่รีบเกินผอมๆเหมือนครูกันก็ไม่เอานะตัวสูงเหมือนครูกันเลยบางทีก็ไม่สวยไม่งามนะครับให้พอดีเนาะเราไปอะไรอีกลูกช่องไฟรู้จักช่องไฟไหมช่องไฟคือการระยะห่างระหว่างตัวอักษรเช่นคุณครูกันจะเขียนคำว่ากันก็กออานอคณะกอไก่กับนอหนูก็ต้องวางช่องไฟให้มันไม่ห่างเกินหรือไม่ชิดเกินนี่คือช่องไฟนะครับต่อไปสระหรือเครื่องหมายทำไมลูกต้องวางให้ถูกต้องถูกตำแหน่งถ้าเราตั้งใจแน่วันนี้จะคัดลายมือกับคุณครูกันตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรับรองว่าลายมือจะมีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยพร้อมไหม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: บอกแล้วคัดลายมือไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะมาเริ่มคัดพร้อมๆกันโดยที่เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเปิดใบความรู้ที่3นะครับเรื่องหลักการคัดลายมือแล้วก็เด็กๆปลายทางตอนนี้ให้เตรียมสมุดคัดลายมือไว้1เล่มแล้วลองฝึกเขียนตามคุณครูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูความหมายของการคัดลายมืออ่ะคราวนี้ขอตัวแทน1คนหนูเลยลูกแตงกวาหยิบไมค์เลยค่ะเด็กๆที่เหลืออ่านตามในใจความหมายของการคัดลายมือคืออะไรหนามาดูสิการคัดลายมือให้ถูกต้อง
3: การคัดลายมือให้ถูกต้อง
0: พูดใหม่ลูกไม่ต้องเขินถ้าหนูมั่นใจหนูก็พูดมาเลยลูกไม่มีอะไรผิดเลยอ่ะมาอีก1รอบเสียงดังฟังชัด
3: การคัดลายมือให้ถูกต้อง
0: ตามหลักการเขียนคำไทย
3: ตามหลักการเขียนคำไทย
0: คือเขียนตัวอักษรไทยถูกต้อง
3: คือเขียนตัวอักษรไทยถูกต้อง
0: อ่านง่าย
3: อ่านง่าย
0: มีช่องไฟ
3: มีช่องไฟ
0: มีวรรคตอน
3: มีวรรคตอน
0: ตัวอักษรเสมอกัน
3: ตัวอักษรเสมอกัน
0: วางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
3: ่วางพยัญชนะและสระ
0: เอาใหม่จะเย็นๆหนูดูไปทีละตัวสิลูกวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
3: ่วางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
0: ่ตัวสะกดการันถูกต้อง
3: ตัวสะกดการันถูกต้อง
0: และลายมือสวยงาม
3: และลายมือสวยงาม
0: ปรุงให้เพื่อนหน่อยจ้าตัวแทนของเราเวลาที่เราจะออกมาพูดหรือเราต้องการจะอ่านตามครูคุณครูกันชอบนะครับเด็กที่มีความอะไรลูกใจกล้าน่ะใจถึงอาสาสมัครเพื่อนเยอะแยะแต่เราก็ยกมือแต่เมื่อยกมือ

0: ขึ้นมาแล้วเราก็ลงมือทำให้เต็มที่เวลาอ่านตามก็อ่านตามให้เต็มที่ไม่ต้องเคอะไม่ต้องเขินออกเสียงให้ดังๆเวลาอ่านผิดคุณครูได้ว่าอะไรไหมไม่ว่าครูก็จะช่วยนะครับช่วยให้อ่านได้นั่นเองโอเคต่อไปมาดูลักษณะการนั่งที่ถูกต้องตอนนี้นั่งถูกต้องแล้วหรือยังหนาแล้วหรือยังนะมาดูซิวิธีการนั่งต้องทำอย่างไรบ้าง 1. หันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจทำให้หลังคดได้ตอนนี้คุณครูกันจะดูเด็กๆต้นทางและปลายทางดูซิว่าตอนนี้นั่งหลังตรงแล้วหรือยังหันหน้าเข้าหาโต๊ะไหมนะครับจ้าโอยังนั่งหันหน้ามาทางหน้ากระดานอยู่เลยใช่ไหมอีกคิวด้วยใช่หรือไม่หันหน้าเข้าหาโต๊ะเด็กๆปลายทางด้วยตอนนี้นั่งหลังตรงหันหน้าเข้าหาโต๊ะปรับเก้าอี้หรือยังให้นั่งได้พอดีเวลาเขียนข้อที่2ลักษณะการนั่งที่ถูกต้องที่ดีก็คือแขนทั้งสองข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือพาดไว้กับขอบโต๊ะข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกินไปให้วางไว้ถ้าหนูนั่งแบบนี้แสดงว่าข้อศอกหนูกว้างเกินไปไหมหนูกางออกมากเกินแล้วหนูเขียนล่ะจะทำอย่างไรอะถ้าครูนั่งเขียนแบบเนี้ยเนี่ยมันก็อึดอัดหรือแคบเกินจนเกินไปก็อึดอัดงั้นนั่งให้พอดิบพอดีสบายสบายนะนั่งถูกต้องแล้วต่อไปทำอย่างไรต่อก็จะต้องวางกระดาษให้ตรงไว้หน้าผู้เขียนตอนนี้กระดาษอยู่ทางซ้ายมือหรือขวามือมากเกินไปไหมอยู่ตรงกลางแล้วหรือยังปรับกระดาษให้อยู่ด้านหน้าของเราเด็กๆปลายทางตอนนี้วางสมุดให้อยู่ด้านหน้าของเรานะครับด้านหน้าของเราและข้อที่4ต้องทำอย่างไรต่อเราก็ต้องจับดินสอใช่ไหมแล้วจับดินสออย่างไรก็คือจับดินสอหรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการ่วมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อยนี่คือดินสอเราจะใช้นิ้วอะไรลูกนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือมาจับทำหน้าที่จับส่วนนิ้วกลางจะทำหน้าที่ประคองแล้วรองไว้ด้านล่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยแบบนี้แล้วก็จับไม่แน่นเกินไปบางคนจับแน่นจนสั่นนึกว่าเป็นอะไรเธอจะเป็นลมหรือเปล่าสั่นเกินเลยบางคนจับเบาเกินก็ตัวหนังสือมันก็จะทำไมลูกบางเห็นไม่ชัดถ้าเขียนแน่นเกินไปกระดาษก็จะขาดใช่ไหมครับดังนั้นจับให้พอดีกดให้พอดีจับก่อนต่อไปข้อที่5ทำอย่างไรต่อขณะคัดลายมือแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กันนะครับให้สัมพันธ์กันและหลักการคัดลายมือมีดังนี้ก่อนที่เราจะลงมือเขียนมาดูหลักซิข้อที่1เขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตัวอักษรจะต้องตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มเขียนที่หัวก่อนบางคนเขียนวอแหวนนะครูเห็นเขียนจากหางแล้วก็มาหัวมีจริงไม่จริงจริงหลายคนด้วยและอีกหลายๆตัวเลยยกเว้นตัวกอไก่และทอธงเพราะว่า2ตัวนี้มีหัวไหม
1: ไม
0: ่มีหัวครูมีหัวไหม
1: ไม
0: ่เธอบอกว่าไม่มีเลยคืนนี้เจอแน่ในฝันร้ายนะมีหัวต้องเขียนให้มีหัวตัวอักษรก็ต้องเขียนให้มีหัวถ้ามันไม่มีหัวมันก็จะตายยกเว้นกอไก่กับทอธงไม่มีอยู่แล้วนะเว้นช่องไฟเว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองามและวางเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องตามตำแหน่งและหลักการข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะลงมือเขียนก็คือขนาดตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิงยกเว้นขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่กว้างเป็นครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆและตัวอักษรที่เหมือนมี2ตัวติดกันเช่นชอเชอยอหญิงทอผู้เฒ่านอเนนตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้าพูดไปก็งงไปอะไรกว้างครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งไหนครึ่งหน้าครึ่งหลังไม่เข้าใจเราต้องลงมือเขียนดังนั้นพร้อมไหมครับเด็กต้นทางและปลายทางพร้อมไหมพร้อมแล้วนะมาดูหลักการเขียนคัดลายมือแล้วก็สาธิตการทำไปพร้อมๆกันโดยบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือช่วยเดินตรวจสอบระหว่างที่นักเรียนฝึกเขียนคัดลายมือพร้อมๆกับครูกันดูวิธีการนั่งการเขียนการจับดินสอทุกอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องคุณครูก็ขอความร่วมมือคุณครูช่วยสอนเด็กๆเพิ่มเติมนะครับและนักเรียนต้นทางและปลายทางต้องตั้งใจฟังถ้าเสียงดังรบกวนสมาธิคิดว่าครูจะมีสมาธิไหมมีไหมลูกสมาธิในการสอนก็ไม่มีเด็กๆจะมีสมาธิในการเขียนไหมลูกไม่มีดังนั้นต้องมีสมาธิอยู่กับตัวเองและมีมารยาท

เมื่อเขียนผิดให้ใช้ดินสอไม่ใช่เขียนผิดต้องใช้อะไรลบลูกยางลบใช้ดินสอเขียนนะโอเคมาดูข้อที่1ข้อที่1นะครับอ่านพร้อมกันซิข้อที่1เขาบอกว่าอะไรข้อที่1 1 2เริ่มสัดส่วนของตัวอักษรแบ่งเป็น4ส่วนเราเห็นเส้นแบบนี้แล้วมีคำว่าบนมีคำว่าล่าง

แล้ว4ส่วนอยู่ตรงไหนนี่ไงครับส่วนที่1ก็คือช่องที่1ช่องเล็กๆ2นี่คือส่วนที่2 3ส่วนที่3 4ส่วนที่4ดังนั้น1เส้นบรรทัดจะประกอบไปด้วย5เส้นแต่มีกี่ส่วนมี4ส่วนในช่องนี้มี4ส่วนด้านล่างก็1 2 3 4จะมี4ส่วนแบบนี้นะครับเส้นล่างที่เราเขียนเราจะเรียกว่าเส้นฐานส่วนเส้นบนที่เราเขียนไปจรดจนเต็มบรรทัดจะเรียกว่าเส้นหลักนะครับและด้านบนคุณครูการขออนุญาตสลับการนับส่วนเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเวลานักเรียนเขียนหางสระบนหรือเครื่องหมายจะได้เข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือหัวกลมมีขนาด1ส่วนนะครับเช่นแบบนี้เห็นไหมมีหัวกลม1ส่วนเขียนให้กลมนะครับเด็กๆปลายทางด้วยต้องเขียนให้กลมแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและปลายทางมาเขียนตามคุณครูกันนะครับตัวอย่างเช่นงองูเราฝึกเขียนหัวให้กลมใช่ไหมนี่กลมๆแบบนี้ลงมาเขียน2ครั้งนะครับนี่นะครับเขียนหัวกลมลงมือเขียนได้ต่อไปจอจานเขียนหัวให้กลมจัวจอจานอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เราฝึกเขียนหัวกันก่อนนะครับเอาหัวให้กลมก่อนพยัญชนะตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่หัวต้องกลมล้อลิงหัวกลม1ส่วนพอดีเป๊ะเลยนี่คือหลักการข้อที่2นะครับหัวต้องกลมมีขนาด1ส่วนเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วคุณครูจะไปข้อที่3 3หัวของขอไข่ชอช้างเป็นหัวขมวดหักหน้าบนและขอขวดคอระฆังซอโซ่ทอมันโทหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นตัวขอไข่หัวขมวดจะอยู่ในส่วนที่1 นะครับเด็กๆแล้วก็ขมวดหักหน้าบนแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับขอไข่หัวขมวดหักหน้าบนต่อไปตัวชอช้างหางไม่เกิน2ส่วนชอช้างนะครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยต่อไปตัวซอโซ่อันนี้เป็นหัวขมวดหยักนะครับหัวขมวดแล้วก็หยักด้านบนแบบนี้อีกหนึ่งครั้งหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนนี่ไงแบบนี้คือตัวอย่างของหัวขมวดหักหน้าบนและหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนนะครับต่อไปเป็นหลักการข้อที่4 4เส้นที่ลากจากหัวตรงในแนวดิ่งยกเว้นคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่าดอเด็กตอเต่าลอลิงสอเสือเป็นเส้นเฉียงเป็นเส้นเฉียงอย่างไรมาดูกันครับเด็กๆเป็นเส้นเฉียงนะคอควายเส้นเฉียงลงมาลากตรงขึ้นบนโค้งคอควายอีกหนึ่งครั้งนะครับเส้นเฉียงลากตรงโค้งแล้วลากตรงลงมาเห็นไหมครับว่า

เส้นที่ลากจากหัวจะต้องเฉียงเป็นเส้นเฉียงต่อไปตัวที่สองตัวอย่างก็คือตัวถอฐานเส้นเฉียงลงมาลากตรงขึ้นไปแล้วก็เชิงด้านล่างนี่นะครับถอฐานอีกหนึ่งครั้งต่อไปตัวดอเด็กครับเส้นจากหัวต้องเฉียงใช่ไหมครับนี่ไงเฉียงลงมาแบบนี้แล้วลากตรงขึ้นไปโค้งแล้วลากตรงลงมาม้วนหน้านะครับเฉียงลากตรงโค้งลากตรงลงมานี่คือตัวอย่างของหลักการข้อที่4คือเส้นที่ลากจากหัวนะครับตัวอื่นเป็นแนวตรงหมดเป็นแนวดิ่งหมดยกเว้นตัวคอควายคอคนจอจานทอฐานทอผู้เฒ่าเราเด็กตอเต่าลอลิงสอเสือจะเป็นเส้นเฉียงแบบนี้ต่อไปข้อที่5กันบ้างครับเด็กๆเส้นบนหักมุมเป็นจั่วหรือเส้นโค้งมีขนาดหนึ่งส่วนตัวอย่างเช่นตัวจอจานหรือสอเสือตัวจอจานหรือสอเสือนะมาดูซิว่าจั่วด้านบนคือตรงไหนนะเราวาดจะเราเขียนจอจานก่อนเส้นเฉียงพอลากตรงขึ้นไปแบบนี้เราจะเจอจั่วเห็นไหมครับเราก็ต้องลากจั่วมีขนาดหนึ่งส่วนนี่แบบนี้นะครับจอจานอีกหนึ่งครั้งเฉียงตรงแล้วก็จั่วมีขนาดหนึ่งส่วนและสอเสือมาดูสอเสือกันบ้างจั่วสอเสือเห็นไหมครับมีขนาดหนึ่งส่วนแล้วก็เติมหางสอเสืออีกหนึ่งครั้งจั่วมีขนาดหนึ่งส่วนเห็นไหมครับแล้วก็เติมหางต่อไปข้อที่6ครับเด็กๆข้อที่6เส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยคุณครูยกตัวอย่างพยัญชนะมา2ตัวคือตัวบอใบไม้กับตัวปอปลาเราลองมาดูตัวอย่างกันว่าเส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือโค้งเล็กน้อยเป็นอย่างไรครูขอเขียนปอปลาแบบเส้นแนวเดียวกับเส้นบรรทัดก่อนก็คือตรงมาเลยปอปลาและหรือว่าจะเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยเส้นโค้งเล็กน้อยตัวอย่างเช่นโค้งเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าตรงเส้นล่างจะมีลักษณะโค้งกับลักษณะเป็นแนวเดียวกับเส้นบรรทัดเลยหรือปอปลาก็เหมือนกันหัวกลม1ส่วนหางปอปลาต้องไม่2ส่วนหรือว่าเป็นลักษณะโค้งเล็กน้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปหลักการข้อที่7หางของปอปลาฟอฟันฟอฝาเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนเช่นตัวปอปลาฟอฟันฟอฝานะครับ3ตัวนี้เลยหางเขียนหัวก่อนครับเขียนหัวก่อนหัว1ส่วนเต็มๆแล้วก็ลากหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนต่อไปฟอฟันครับฟอฟันหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนนะครับไม่เกิน2ส่วนและฝอฝาเช่นกันหางต้องมีความยาวไม่เกิน2ส่วนหัวกลมแน่นอนถูกต้องอยู่แล้วอยากขึ้นไปแค่2ส่วนนะครับแล้วลากหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนด้านบนแบบนี้สวยงามมากเด็กๆเขียนทันไหมครับเด็กๆไปในทางบอกว่าท่านอยู่แล้วครับ

กันนั้นไปดูหลักการข้อต่อไปข้อที่8ส่วนหางชอช้างซอโซ่ซอสลาซอเสือเป็นเส้นทแยงมุมยาวไม่เกิน2ส่วนเป็นอย่างไรนะมาดูกันครับตัวอย่างครูกันยกมา3ตัวอักษรก็คือชอช้างซอสลาและซอเสือมาดูการเขียนหางของมันมั่งที่เป็นเส้นทแยงมุมชอช้างหัวขมวดหักหน้าบนแล้วดูหางดีๆนะครับไม่เกิน2ส่วนนะนี่อีก1ครั้งไม่เกิน2ส่วนต่อไปตัวสอสาราเส้นเฉียงลากตรงขึ้นไปโค้งแล้วลากตรงลงมาเติมหางเป็นเส้นทแยงมุมยาวไม่เกิน2ส่วนทแยงมุมหงายนะครับอีก1ครั้งดูเส้นทแยงมุมตรงหางไม่เกิน2ส่วนต่อไปสอเสือครั้งนะครับสอเสือ

นี่ครับแบบนี้นี่คือหลักการข้อที่8การเขียนส่วนหางนะครับที่เป็นเส้นทแยงมุมต้องยาวไม่เกิน2ส่วนต่อไปข้อที่9ส่วนล่างของดอชดาตอปตักถอฐานเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนและกว้างเท่ากับตัวอักษรจะเป็นเช่นไรมาดูกันครับยกตัวอย่างมา3ตัวเลยดอชดา

ไม่เกิน2ส่วนนะและกว้างเท่ากับตัวอักษรเห็นไหมครับต่อไปตอปตากตอปตักก็เหมือนกันหางให้เกิน2ส่วนแต่มีหยักความกว้างเท่ากับตัวอักษรตัวที่3ตัวถอฐานหัวกลมเฉียงแล้วก็วาดเชิงความกว้างเท่ากับตัวอักษรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหลักการข้อที่9ส่วนล่างของดชดาตปตักถอฐานเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนหรือกว้างเท่าตัวอักษรนะครับต่อไปข้อที่10เชิงยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าตัวหลังเชิงยอหญิงยอหญิงจะมีเชิงด้านล่างเห็นไหมครับต่อไปการเขียนเชิงของมันก็คือจะอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าส่วนหลังส่วนที่1ล่างเท่านั้นนี่แบบนี้นะครับอีก1ครั้งการเขียนยอหญิงเชิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่ากับตัวหลังแบบนี้ก็คือการเขียนตัวเชิงของยอหญิงต่อไปหลักการข้อที่11ครับเด็กๆข้อที่11ก็คือไส้สฤาษีอยู่ในส่วนที่2ไส้ของสฤาษีจะอยู่ในส่วนที่2เป็นอย่างไรมาดูกันซิว่าไส้มันอยู่ตรงไหนนะครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นส่วนที่ชัดเจนใบไส้ของสฤาษีคราวนี้อยู่ในส่วนที่2ก็คือตรงนี้แต่ขนาดหัวจะเล็กกว่าหัวของพยัญชนะเล็กน้อยอีก1ครั้งนะครับเด็กๆไส้ของสฤาษีจะอยู่ในส่วนที่2แต่หัวจะเล็กกว่าหัวของพยัญชนะเล็กน้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่12ครับเด็กๆข้อที่12เขาบอกว่าขนาดของตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิงยกเว้นตัวขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่กว้างครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆนะครับและตัวอักษรที่เหมือน2ตัวติดกันที่คุณครูกันให้ลองเขียนไปแล้วมีตัวชอเชยยอหญิงทอผู้เฒ่านอนเนนตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้านะครับที่เราได้ลองไปแล้วต่อไปข้อที่13การเขียนสระบ้างหลักการข้อที่13ครับเด็กๆ เขาบอกว่าการเขียนสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอสูงเลยตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนมาดูสระตัวแรกสระไอไม้มาลายไม่เกิน2ส่วนอีก1ครั้งนะครับเด็กๆเขียนจากหัวขึ้นไปนะบางคนเขียนจากหางลงมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับต่อไปไม้ม้วนอีก1ครั้งไม่ม้วนต้องลากขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนต่อไปไม้โอบ้างเช่นเดียวกันนะครับต้องลากขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนอีก1ครั้งครับไม้โอนี่แบบนี้เป็นต้นต่อไปหลักการข้อที่14สระอุสระอูอยู่ใต้ตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2เป็นอย่างไรมาดูกันครับสระอุสระอูเช่นสระอุแบบนี้และสระอู
แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าครูนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าครูครูครูเขียนสระอูไว้ส่วนที่สองนะครับคำว่าครูแบบนี้เป็นต้นนะครับหลักการข้อที่14การเขียนสระอูสระอูต่อไปข้อที่15สระทุกตัวอยู่ในส่วนที่2บนนะครับสระที่เขียนอยู่ด้านบนก็ต้องอยู่ในส่วนที่2เช่นสระอิการเขียนสระอิอยู่ในส่วนที่2สระอีเวลาเราเขียนสระอีเวลาเราลากเส้นฝนทองเราต้องลากจากบนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับสระอีอีกหนึ่งครั้งเขียนเป็นทุกอีก่อนแล้วตามด้วยฝนทองแบบนี้จากบนลงล่างอยู่ในส่วนที่2หรือสระอือขีดด้านในแบบนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนี่คือตัวอย่างของการเขียนสระนะครับที่อยู่ในส่วนที่2บนต่อไปข้อที่16ข้อที่16ส่วนขวาสุดของสระและวรรณยุกต์หรือว่าเครื่องหมายต่างๆนะครับเด็กๆจะต้องอยู่ตรงกับเส้นพยัญชนะที่เกาะนะครับยกเว้นถ้าอยู่กับพยัญชนะที่มีหางขึ้นไปสูงๆไม่เกิน2ส่วนเช่นปอปลาฟอฟันฝอฝาให้เขียนสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเยื้องข้างหน้าเล็กน้อยต่อมาหลักการข้อที่17การเขียนสระอีให้ลากขีดลงมาแตะปลายสระอีเหมือนกับที่คุณครูกันได้สอนไว้เลยใช่ไหมนะครับว่าการเขียนสระอีต้องอยู่ในส่วนไหนลูกส่วนที่2ด้านบนเก่งมากครับแต่เน้นย้ำว่าต้องลากขีดลงมาแตะนะครับลากขีดลงมาแตะลากขีดลงมาแตะนี่ไงแบบนี้หลักการข้อที่18สระอือเขียนเหมือนสระอีแต่เพิ่ม1ขีดด้านในนะครับอยู่ในส่วนที่2บนเหมือนกันสระอือเขียนเหมือนสระอีแต่เพิ่ม1ขีดด้านในเขียนขีดจากบนลงมาด้านล่างนะครับอีกครั้งนึงเด็กๆปลายทางและต้นทางตั้งใจดูปิ่นทุอีลากเหมือนสระอีแล้วเพิ่ม1ขีดด้านในอีก1ครั้งนะครับลากขีดเหมือนสระอีก่อนแล้วเพิ่ม1ขีดด้านในกลายเป็นสระอือต่อไปข้อที่19ครับสระอือมีวรรณยุกต์ให้ใส่วรรณยุกต์ไว้ตรงกลางเช่นคำว่าซื้อมาดูวิธีการเขียนคำว่าซื้อกันครับเด็กๆคำว่าซื้อมีซอโซ่หาไม่เกิน2ส่วนสระอือขีดด้านในตัวอแล้วก็การวางวรรณยุกต์ครับเด็กๆดูให้ดีเลยตรงนี้ให้วางไว้ตรงกลางนี่คือไม้โทแบบนี้เป็นต้นหรือการเขียนสระที่มีพยัญชนะตัวที่มีหางเช่นจะเขียนคำว่าปีหางไม่เกิน2ส่วนคราวนี้คุณครูบอกว่าการเขียนสระต้องอยู่ในส่วนที่2แต่คราวนี้ถ้าเขียนตรงข้างบนปุ๊บช่องที่2มันจะตรงกับหางของปอปลาให้เยื้องมาด้านหน้าเล็กน้อยตามที่เราเรียนมาใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นจะได้คำว่าปีครับต่อไปไปดูวิธีการเขียนเลขไทยกันครับเลข0เราจะเขียน3ส่วนเลข1หัว1ส่วนแบบนี้แล้วก็โค้งให้ครบ3ส่วนนะครับต่อไปเลข2หัวกลมอยากในส่วนที่3ลากมา
ห็นไหมครับเลขจะไม่เกินเส้นบรรทัดของเรานะต่อไปเลข3ครับเด็กๆลากลงมาให้ถึงด้านล่างเลยเลข4ต่อไปเลข5ครับ

จะไม่เกินขึ้นไปนะจะอยู่ตรงเส้นบรรทัดพอดีเลข6ต่อไปเลข7ครับเลข7อยากจะลงมาไม่ถึงด้านล่างนะลงมาแค่1ส่วนแบบนี้แล้วโค้งขึ้นต่อไปเลข8และเลข9ครับแน่นอนเสร็จกันไหมนะเสร็จแล้วเพราะว่าเราทำตามคุณครูไปทีละขั้นตอนนะครับซึ่งแบบที่คุณครูเขียนต้องขอขอบคุณการคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวมนตามแบบกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีนะครับขอขอบคุณนะครับแล้วก็เด็กๆตอนนี้ต้นทางและปลายทางหวังว่าจะทำตามคุณครูได้ครบทุกข้อแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดังนั้นคุณครูกันขอตรวจสอบหน่อยได้ไหมคุณครูปลายทางก็ขอให้เดินตรวจสอบเด็กๆของคุณครูนะครับว่าเขียนได้ถูกต้องตามหลักหรือไม่นะบางคนหัวยังไม่กลมนะครับบางคนเส้นยังไม่มั่นคงแต่ไม่เป็นไรเด็กๆเขียนได้ถูกหลักส่วนใหญ่เขียนได้ถูกหลักเพราะว่าทำตามทีละขั้นตอนแต่เรื่องลายมืออาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆลายมือยิ่งเขียนยิ่งฝึกยิ่งฝึกเขียน

เราก็ยิ่งทำให้ลายมือของเรามันทำไมลูกสวยขึ้นได้เอาละโอเคคุณครูก็หวังว่าเด็กๆปลายทางก็อาจจะทำได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากอ่ะอันนี้หมดเวลาครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันต่อในชั่วโมงถัดไปมีอีก1ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของการคัดลายมือนะครับแต่คุณครูอยากจะฝากไว้ว่าการคัดลายมือนะครับเป็นการฝึกสมาธิด้วยเพราะเวลาที่เราเขียนเราได้ฝึกสมาธิไปด้วยเรื่อยๆทำให้เรามีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้นนะครับฝึกความเป็นระเบียบแล้วก็ความเป็นผู้มีศิลปะการคัดลายมือถูกต้องตามแบบอักษรไทยเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีตัวอักษรเป็นของเราเองนะครับและบทเรียนในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่3เรื่องหลักการคัดลายมือบทอ่านเรื่องบทอักขยานเด็กน้อยและบทอักขยานเรื่องวิชาหนาเจ้ารวมถึงแน่นอนชั่วโมงคัดลายมือชั่วโมงที่2เราต้องเตรียมสมุดคัดลายมือมาด้วยนะครับซึ่งชั่วโมงถัดไปเราจะอยู่ในเรื่องของการคัดลายมือแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เด็กๆของคุณครูกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนกลับไปฝึกหัดคัดลายมือมานะครับแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะมาคัดบทอักขยานเด็กน้อยและวิชาหนาเจ้ากันนะครับขอให้เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจฝึกฝนนะครับคนเราเกิดมาลายมือสวยเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องฝึกทุกวันฝึกเขียนบ่อยๆแล้วลายมือของเราก็จะสวยและถูกหลักการเขียนภาษาไทยนั่นเองสำหรับเรื่องราววันนี้ครูกันขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่

0: ชานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นหรือครูเจมส์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องทรัพยากรการผลิตนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนลองดูรอบๆตัวของเราก่อนลองหันมองซ้ายหันมองขวาค่อยๆหันค่ะมองซ้ายมองขวานักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอะไรบ้างคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเรามีอะไรบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวให้ยกมือแล้วถือไมค์ตอบคำถามนะคะขอคนละ1ครับกลุ่มละ1คำตอบโดยที่ห้ามซ้ำกันนะคะถ้าใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบของตัวเองไว้ในใจก่อนคุณครูขอกลุ่มที่1ตอบค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะอย่างที่1ยืนขึ้นค่ะ
1: คนค่ะ
0: คนเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะกลุ่มที่2
2: แอร์ครับ
0: แอร์ห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: โต๊ะครับ
0: โต๊ะค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้กลุ่มที่5ค่ะ
5: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋าเชิญนั่งค่ะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมสังเกตสิ่งรอบตัวของนักเรียนภายในชั้นเรียนได้นะคะมีเพื่อนๆตอบคนโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าแอร์ใช่ไหมคะสิ่งรอบข้างของนักเรียนเหล่านี้เรียกว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะเรียกว่าทรัพยากรต่อไปนะคะครูจะถามว่าสิ่งต่างๆที่นักเรียนเห็นรอบตัวเราเมื่อสักครู่นี้เราใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะอย่างเช่นที่กลุ่มนักเรียนตอบว่าแอร์แอร์ใช้ประโยชน์อย่างไรคะ
5: ทำให้เย็นขึ้นครับ
0: ทำให้เราได้รับอากาศทำไมคะอากาศเย็นส่วนโต๊ะเราใช้ประโยชน์จากโต๊ะอย่างไรคะ

0: เอาไว้เขียนหนังสือครับ
1: เอาไว้เขียนหนังสือเก่งมากค่ะกลุ่มต่อไปตอบคุณครูว่าเก้าอี้เก้าอี้ใช้ประโยชน์อย่างไรคะนักเรียน
2: เอาไว้นั่งครับ
1: เอาไว้นั่งค่ะกลุ่มต่อไปตอบว่ากระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าของนักเรียนใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
3: ใส่ของครับ
1: ใส่ของใส่อุปกรณ์การเรียนใส่หนังสือใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนเห็นรอบตัวเราเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะเรียกว่าทรัพยากรทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ที่ต่างกันใช่ไหมคะวันนี้ครูจะบอกนักเรียนว่าทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทแต่ว่าครูจะถามนักเรียนว่าประเภทที่1เป็นทรัพยากรอะไรเอ่ยนักเรียนลองคิดสิคะเพื่อนๆตอบว่าโต๊ะเก้าอี้อีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าแอร์โต๊ะเก้าอี้ทำไมคะทำมาจากอะไรทำมาจากไม้ไม้นี่มาจากไหนคะไม้นี่มาจากถือไม้แล้วตอบเลยค่ะ
3: ธรรมชาติคร
1: ับ ไม้นี่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นโต๊ะเก้าอี้ก็คือทรัพยากรอะไรคะถือไม้แล้วตอบค่ะก็คือทรัพยากร
3: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติถูกต้องประเภทที่หนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่อไปมีเพื่อนบางกลุ่มตอบว่าแอร์ใช่ไหมคะแอร์มาจากไหนคะนักเรียนทรัพยากรอากาศใช่หรอคะแอร์เกิดขึ้นจากอะไรคะมีคนทำมาไหมมีคนทำไหมถือไม้แล้วตอบเลยค่ะ
3: มนุษย์สร้างขึ้น
1: มนุษย์สร้างขึ้นเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งรอบข้างที่นักเรียนเห็นก็จะเรียกว่าทรัพยากรใช่ไหมคะทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ก็คือทรัพยากรดังๆค่ะ
4: ธรรมชาติ
1: ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่2ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที
4: ่
1: มนุษย์สร้างขึ้นเก่งมากค่ะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าหรือแอร์เครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะอาจจะเป็นกล่องดินสอก็เป็นทรัพยากรได้รองเท้าก็เป็นทรัพยากรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1ก็คือทรัพยากร
4: ธรรมชาติ
1: ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเอง
4: ตามธรรมชาติ
1: แล้วพวกเราหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมคะ
4: เก
1: ิดประโยชน์อย่างเช่น
4: ด
1: ินแสงแดดน้ำอากาศป่าไม้ดินเราใช้ดินประโยชน์ของดินคืออะไรคะเอาไว้ทำอะไรคะดังๆค่ะปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวได้ใช่ไหมคะให้ประโยชน์กับเราไหมคะให้ประโยชน์กับเราต่อไปน้ำทุกวันนี้เราขาดน้ำได้ไหม
4: ไม่ได้
1: ขาดน้ำไม่ได้เราต้องการกินน้ำไหมคะเราก็ต้องการกินน้ำน้ำก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอากาศเราขาดอากาศได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้อากาศก็คือสิ่งสำคัญทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกสบายใช่ไหมคะต่อไปป่าไม้ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญกับตัวเราไหมคะสำคัญรอบตัวเราของเราเนี่ยใช้ทรัพยากรป่าไม้อะไรบ้างไหนลองบอกสิคะรอบตัวเรามีอะไรบ้างถือไม้แล้วตอบค่ะ
3: โต๊ะ
1: โต๊ะอะไรอีกคะ
3: เก้าอี้ค่ะ
1: เก้าอี้ใช้ทรัพยากรของเราใช้อะไรบ้างที่ใช้จากไม้อะไรบ้างที่ใช้จากไม้คะตอบค่ะ
3: โต๊ะครับ
1: โต๊ะเพื่อนตอบไปแล้วเหมือนกันเลยคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะตอบค่ะที่ทำมาจากไม
5: ้บ้านไม้ค่ะ
1: บ้านไม้ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะค่ะก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอย่างที่2ทรัพยากรอะไรนะคะนักเรียน
4: ที่มนุษย์สร้างขึ้น

0: ากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือมนุษย์ของเราสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์อาคารสถานที่จะเรียกว่ามนุษย์สร้างขึ้นสิ่งรอบตัวเราของนักเรียนนักเรียนสังเกตรอบตัวเราไปแล้วใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรอะไรคะส่วนใหญ่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่านักเรียนเปิดร้านตัดผมใช่ไหมคะนักเรียนเปิดร้านตัดผมทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกรรไกรตัดผมเป็นอะไรคะแต่กรรไกรตัดผมเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการทำไมตัดผมแล้วกรรไกรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรไกรเป็นอะไรเป็นทรัพยากรอะไรคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกต้องนะคะต่อไปวันนี้นักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรการผลิตนะคะนักเรียนสามารถนำทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้รวมถึงตระหนักของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งที่นำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการจะเรียกว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตในที่นี้เมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปแล้วว่าร้านตัดผมใช่ไหมคะร้านตัดผมกรรไกรเป็นอะไรนะคะเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องมือแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลูกค้าเราจะเข้าไปตัดผมเราเป็นอะไรคะเราเป็นผู้รับอะไรคะผู้รับบริการเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตจะประกอบด้วยกัน4อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกัน4อย่างนี้มีอะไรบ้างไหนนักเรียนลองคิดซิ4อย่างมีอะไรบ้างลองช่วยๆกันคิดอย่างที่1ถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
2: ทุนครับ
0: ทุนในที่นี้ใช่เงินไหมคะนักเรียนทุนในที่นี้ใช่เงินไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เงินแต่ทุนในที่นี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันนะคะอย่างแรกคือทุนอย่างที่สองคือ
1: ที
0: ่ดินต่อไปมีที่ดินแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แรงงาน
0: สิ่งสุดท้ายคืออะไรคะคืออะไรคะสิ่งสุดท้ายผู้อะไรคะผู้อะไรเอ่ยสิ่งสุดท้ายคือผู้ประกอบการเดี๋ยววันนี้เราจะมาได้รู้จักกันว่าทั้ง4ข้อนี้คืออะไรเป็นอย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงเรียกว่าปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วว่าร้านตัดผมกรรไกรเป็นอะไรคะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆกรรไกรในร้านตัดผมต้องมีอะไรอีกนอกจากกรรไกรแล้วแบตเตอรี่มีอะไรอีก
1: ได
0: เป่าผมแล้วอะไรอีก
1: กระ
0: จกถูกต้องสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรนะคะ
1: ท
0: ุ
1: น
0: เรียกว่าทุนเพราะฉะนั้นทุนในที่นี้หมายถึงเงินไหมคะ
1: ใช่
0: ทุนในหมายถึงอะไรคะนักเรียน
1: สิ่งของ
0: ถูกต้องค่ะสิ่งของหรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้มีทุนแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่ดินอ่ะก่อนอื่นครูถามก่อนที่ดินคืออะไร
1: ที
0: ่ที่เราอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: ที่ที่เราซื้อใช้สร้างบ้านครับ
0: ใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะคือที่ที่เราใช้สร้างบ้านหรือตอบค่ะ
3: ร้านครับร้านอาหารก็ได้
0: อ๋อเก่งมากเลยนะคะที่ดินก็คือที่ที่เราใช้ตั้งร้านอาหารร้าน ัดผมหรือสร้างบ้านเรียกว่าที่ดินทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อผลิตสินค้าและบริการเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าที่ดินตอนนี้นักเรียนรู้จักไปกี่ข้อแล้วคะ
1: 2
0: ข้อใช่ไหมคะข้อแรกคือทุนข้อที่2คือที่ดินเดี๋ยวสักครู่คุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมดูซิว่าทุนของเราคืออะไรที่ดินของเราคืออะไรนะคะดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีไหมคะต่อไปเลยต่อไปเป็นแรงงานเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบว่าใช้ที่ดินในการสร้างร้านอาหารใช่ไหมคะร้านอาหารทำคนเดียวได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ร้านอาหารต้องมีใครคะมีแรงงานแรงงานที่ใช้ทำอะไรบ้างคะมีหน้าที่อะไรบ้างถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
2: อาหารและเสิร์ฟครับ
0: ทำอาหารและเสิร์ฟคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะ
4: เช็ดโต๊ะค่ะ
0: เช็ดโต๊ะทำความสะอาดใช่ไหมคะเก่งมากบุคคลเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าแรงงานแรงงานของมนุษย์ที่เป็นแรงงานทางกายทางความคิดล้วนเป็นแรงงานทั้งหมดเลยอย่างที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะที่ตั้งของร้านอาหารก็จะเรียกว่าที่ดินแล้วคนเช็ดโต๊ะหรือคนเสิร์ฟจะเรียกว่าอะไรคะแรงงานต่อไปตอนนี้นักเรียนรู้จักไปกี่คำแล้วคะ
1: 3
0: มีอะไรบ้างเอ่ยดังๆค่ะ
1: ท
0: ุ
1: นที ่ดินแรงงาน
0: เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำสุดท้ายคำที่4นะคะก็คือ
1: ผ
0: ู้
1: ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการหมายถึงใครคะ
1: เจ
0: ้
1: าของ
0: เจ้าของใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนตอบว่าทำร้านอาหารที่ตั้งของร้านอาหารก็จะเรียกว่าที่ดินแล้วในร้านอาหารต้องใช้อะไรบ้างคะถ้วยจานชามช้อนสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอะไรคะถือไม้แล้วตอบค่ะ
4: ทุนค่ะ
0: สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทุนแล้วคนเช็ดโต๊ะคนทำอาหารคนเสิร์ฟเรียกว่าอะไรคะ
1: แ
0: รงงานแล้วตัวเราที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแบบที่เพื่อนเรียกว่าผู้ประกอบการนั่นเองคือผู้ที่นำปัจจัยทั้ง3ประการเมื่อกี้ปัจจัยทั้ง3ประการเมื่อกี้ก็คือทุนที่ดินแรงงานนำมาใช้ผลิตมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการก็จะเรียกว่า
1: ผู้ประกอบการ
0: ถูกต้องค่ะเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะก่อนที่เราจะร่วมทำกิจกรรมของคุณครูนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างให้เป็น
5: จะต้องใช้อะไร
0: บ้างที่เป็นทุนแรงงาน
5: ที
0: ่ดินและผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนักเรียนช่วยกันในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าเราจะเปิดร้านอะไรเราจะผลิตอะไรแล้วช่วยแยกออกมาว่าอะไรเป็นทุนอะไรเป็นที่ดินอะไรเป็นแรงงานและอะไรเป็นผู้ประกอบการพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันระดมความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามค่ะเริ่มได้เลยค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างของกลุ่มตัวเองก่อน
6: เพื่อนก็จะเอาร้านทำเล็บได้ครับ
0: ถ้าร้านทำเล็บก็ได้แต่นักเรียนก็ต้องรู้ว่าทุนของร้านทำเล็บคืออะไรทุนของร้านทำเล็บคืออะไร
6: ครั้งที่แล้วเพื่อนก็
0: ทุนของร้านทำเล็บคืออะไร
6: ไม่ได้เลือก
7: ทุนของร้าน
0: ลองคิดสิถ้าหากว่าเราจะเปิดร้านทำเล็บใช่ไหมทุนของร้านทำ

0: เล็บคืออะไรร้านทำเล็บต้องมีอะไรบ้าง
1: น
0: ้ำยาทาเล็บมีอะไรอีกคะน้ำยาเคลือบเล็บแล้วสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอะไรคะ
1: ท
0: ุนถูกต้องทุนแล้วร้านทำเล็บเราต้องสร้างบนอะไรคะสร้างบนอะไรคะสร้างบนที่ดินถูกต้องอันนี้มีไปแล้วมีทุนมีที่ดินต่อมามีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะแรงงานแรงงานของร้านทำเล็บคือใครคะคือใครมีอะไรอีกคะในร้านทำเล็บถ้าเราจะทำร้านทำเล็บมีอะไรอีกคะคนที่ช่วยทำเล็บใช่ไหมคะคนที่ช่วยทำเล็บเรียกว่า
1: คน
0: ถูกต้องค่ะคนที่ช่วยทำเล็บเรียกว่าแรงงานแล้วเราที่เป็นเจ้าของร้านเรียกว่าอะไรคะ
1: ผ
0: ู้ประกอบการถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรานำเสนอนะคะได้หรือยังกลุ่มนี้ได้หรือยังได้แล้วไหนเล่าให้คุณครูฟังหน่อยสิคะถ้าเปิดร้านไอติมใช่ไหมคะไอติมแล้วทุนคืออะไรคะทุนของร้านไอติมคืออะไรคะที่อะไรนะคะที่ตักไอติมใช่ไหมคะแล้วต่อไปคืออะไรอีกคะมีอะไรอีกมีทุนที่ดินที่ดินของร้านไอติมคือถ้าเราจะเปิดร้านไอติมที่ตั้งใช่ไหมคะที่ตั้งต่อมาแรงงานคืออะไรแรงงานคืออะไรคะคนช่วยทำไมคนช่วยตักอะไรคนช่วยตักไอติมแล้วเราเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของร้านเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการเก่งมากค่ะเดี๋ยวจะให้ช่วยกันออกนำเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูถามไม่เดี๋ยวคุณครูถามค่ะนักเรียนกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะกลุ่มนี้ได้หรือยังคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยทำอะไร
2: ร
0: ้
2: านชาไข่มุก
0: ร้านชาไข่มุกแล้วทุนของเราคืออะไร
2: แก้ว
0: แล้วก็อะไรทุนของเราคือถามทุนก่อนทุนของเราคือแก้วแล้วก็อะไรไข่มุกมีอะไรอีก
2: น
0: ้ำได้ต่อไปที่ดินหลอดก็ได้ค่ะที่ดินคืออะไรที่ดินของร้านชาคือที่ตั้งของ
2: ที่ตั้งร้าน
0: ที่ตั้งของร้านต่อไปแรงงานคืออะไรแรงงานคือคนทำอะไรคนช่วยทำอะไร
2: ช่วยทำ
0: อะไรร้านไข่มุกของเรา
2: ไข่มุก
0: ช่วยทำน้ำไข่มุกใช่แล้วผู้ประกอบการคือใคร
2: คือตัวเรา
0: ที่นำทุนที่ดินแรงงานมาผลิตเป็นอะไรคะมาผลิตเป็นชาไข่มุกเก่งมากนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเงียบเสียงค่ะพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะเอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะกลุ่มที่1 2 3นะคะว่าแต่ละกลุ่มของเพื่อนๆเนี่ยจะทำร้านอะไรคนละ1อย่างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมยกตัวอย่างพร้อมกันได้นะคะพร้อมหรือยังคะ
3: พร
0: ้
3: อม
0: หรือยังคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อม
0: กลุ่มที่1บอกเพื่อนว่าเราจะทำร้านอะไรคะกลุ่มที่1เราจะทำร้านอะไรคะ
4: ไอติมค่ะ
0: กลุ่มที่1เราจะทำร้านไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆกลุ่มที่1คุณครูจะถามว่าเพื่อนๆฟังด้วยนะคะคุณครูจะถามว่าทุนของร้านไอติมคืออะไรคะมีอะไรบ้างคะ
4: ที่ตักไอติมค่ะ
0: มีที่ตักไอติมถูกไหมคะ
3: ถ
0: ู
3: กค่ะ
0: มีที่ตักไอติมแล้วอะไรอีกคะ
4: เครื่องทำไอติมค่ะ
0: เครื่องทำไอติมที่ตักไอติมเครื่องทำไอติมเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าทุนถูกต้องค่ะแรงงานของร้านไอติมคืออะไรคะ
4: คนคอยตักไอติมค่ะ
0: คนคอยตักไอติมถูกต้องไหมคะถูกต้อง

0: วนที่ดินของร้านไอติมคืออะไรคะ
1: ที่ตั้งค่ะ
0: ที่ตั้งของ
1: ร้านไอติม
0: ที่ตั้งของร้านไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องผู้ประกอบการคือใครคะ
1: คือคนสร้างปัจจัยการผลิตค่ะ
0: ผู้ประกอบการคือใคร

0: กลุ่มที่สองทำอะไรคะ
1: ร้านทำเล็บ
0: ร้านทำเล็บทุนของร้านทำเล็บมีอะไรบ้างคะ
1: น้ำยาทาเล็บค่ะ
0: น้ำยาทาเล็บถูกต้องค่ะที่ดินของร้านทำเล็บคืออะไรคะที่ดินของร้านทำเล็บคือที่อะไรคะ
1: ที่
0: ทำไมคะ
1: ที่สร้าง
0: ที่สร้างอะไร
1: ที่สร้างร้านค่ะ
0: ที่สร้างร้านถูกต้องแรงงานคืออะไรคะก็คือคน
1: ทำไมคนทาเล็บค่ะ
0: คนทาเล็บส่วนผู้ประกอบการคือใครคะ
1: ตัวเรา
0: ถูกต้องค่ะมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรคะ
2: ร้านชาไข่มุกครับ
0: ร้านชาไข่มุกทุนของร้านชาไข่มุกมีอะไรบ้างคะ
2: แก้วหลอดครับ
0: แก้วหลอดอะไรอีกคะ
2: ฝาครับ
0: ฝามีอะไรอีกคะไข่มุกถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องส่วนที่ดินของร้านชาไข่มุกคืออะไรคะ
2: ที่ตั้งร้านครับ
0: ที่ตั้งของร้านถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปแรงงานคืออะไรคะ
2: ผู้ทำน้ำไข่มุกครับ
0: ผู้ทำน้ำชาไข่มุกถูกต้องส่วนผู้ประกอบการคือใครคะ
2: ตัวเราครับ
0: ตัวเราเก่งมากเชิญนั่งค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปอ้าวฟังนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมของครูถ้าสมมติว่านักเรียนอยากทำไร่ข้าวโพดเราต้องใช้อะไรในการปลูกข้าวโพดบ้างคะนักเรียน
3: เมล
0: ็
3: ด
0: เมล็ดมีอะไรอีกคะ
3: ม
0: ี
3: ที
0: ่
3: ด
0: ินมีอะไรอีกมีดินมีอะไรอีกคะ
3: แรงงาน
0: ทีนี้ดูต่อไปอย่างแรกเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเราต้องใช้เมล็ดใช่ไหมคะก็จะมีเมล็ดข้าวโพดอุปกรณ์ในการปลูกข้าวโพดก็จะมีจอบมีเสียมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเมล็ดข้าวโพดจอบเสียมเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถูกต้องค่ะต่อไปนอกจากเมล็ดข้าวโพดแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ที่ด
0: ินสำหรับทำอะไรพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเรียกว่าอะไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปคนช่วยปลูกข้าวโพดเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าแรงงานต่อไปเจ้าของไร่ข้าวโพดคือใครคะคือใครเจ้าของไร่ข้าวโพดคือใครผู้ประกอบการถูกต้องต่อไปตัวอย่างต่อไปก่อนที่ชาวนาจะผลิตข้าวมาให้นักเรียนกินเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างในการผลิตคะใช้เขียวใช้อะไรอีกถือไม้แล้วตอบเลยค่ะใช้อะไรคะ
4: ใช้เมล็ดข้าวค
0: ่
4: ะ
0: ใช้เมล็ดข้าวแล้วเมล็ดข้าวเป็นอะไรคะถือไม้แล้วตอบเลยค่ะเมล็ดข้าวเป็นอะไรคะ
4: ทุนครับ
0: เป็นทุนเก่งมากค่ะเมล็ดข้าวปุ๋ยเขียวเกี่ยวข้าวทั้งหมดนี้เรียกว่า
3: ทุ
0: นนะคะต่อไปพื้นที่ในการทำนามีน้ำเรียกว่า
3: ที
0: ่ดินเก่งมากค่ะต่อไปคนช่วยทำนาช่วยเกี่ยวข้าวเรียกว่าอะไรคะแรงงานอะไรคะ
3: ผู
0: ้ประกอบการเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองปัจจัยในการผลิตนะคะก็มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เรียกว่าทุนถูกต้องทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการจัดตั้งสถานที่เรียกว่าที่ดินนะคะแรงงานของมนุษย์เรียกว่าเก่งมากค่ะต่อไปเรียกผู้ประกอบการทีนี้ทั้งทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัยอะไรคะปัจจัยในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าหรือ

0: ริการออกมานะคะเช่นบริการร้านตัดผมใช่ไหมคะต่อไปขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดในหน้าใบงานที่1เรื่องปัจจัยการผลิตนะคะใบงานที่1เรื่องปัจจัยการผลิตจะอยู่ที่หน้า
1: ที่เท่าไหร่นะคะ
0: จะอยู่ที่หน้าที่8ค่ะนักเรียน
1: ก็แล้วค่ะ
0: อยู่ในหน้าที่8นะคะปัจจัยการผลิตให้นักเรียนเขียนอธิบายปัจจัยในการผลิตพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะลงมือทำได้เลยค่ะในหน้าที่8ค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะหน้าที่8ค่ะนักเรียนเขียนเลยนักเรียนเขียนเลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเจ้าของร้านระบายสีค่ะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเจ้าของร้านทำเล็บ
1: เห็นแล้วเนี่ยเชื่อมหัวคุณ
0: ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหรือยังคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดของกลุ่มตัวเองมาดูซิว่าจะถูกต้องหรือเปล่า
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครูขอเพื่อนคนที่2ค่ะเพื่อนคนที่2ถือไมค์แล้วตอบคำถามคุณครูค่ะเพื่อนๆฟังด้วยนะคะว่าถูกไหมจากที่นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วตอบคุณครูไปแล้วเมื่อสักครู่คราวนี้ครูจะให้เพื่อนๆรวมถึงนักเรียนปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่ากลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะกลุ่มที่1ที่ดินของกลุ่มที่1คืออะไรคะ
2: ที่ตั้งร้านไอติมค่ะ
0: ที่ตั้งร้านไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปแรงงานแรงงานของกลุ่มที่1คืออะไรคะ
2: ผู้ช่วยตักไอติมค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ต้องผู้ช่วยตักไอติมต่อไปทุนคืออะไรคะนักเรียน
2: ที่ตักไอติมและตู้ไอติมค่ะ
0: และตู้ไอติมถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคือใครคะ
2: ตัวเรา
0: คือตัวเราถูกต้องไหมคะทุกคนปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยต่อไปกลุ่มที่2ขอคนแรกค่ะยืนขึ้นและตอบคำถามค่ะที่ดินของกลุ่มที่2คืออะไรคะที่นักเรียนเขียนไว้ที่ตั้งอะไรคะ
3: ร้านทำเล็บค่ะ
0: ที่ตั้งของร้านทำเล็บนะคะต่อไปแรงงานแรงงานของนักเรียนคืออะไรคะ
3: คนทาเล็บค่ะ
0: คนช่วยทาเล็บใช่ไหมคะต่อไปทุนคืออะไรคะ
3: น้ำยาทาเล็บ
0: น้ำยาทาเล็บถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคืออะไรคะ
3: เจ้าของร้านทำเล็บ
0: เจ้าของร้านอะไรคะ
3: ทำเล็บค่ะ
0: เจ้าของร้านทำเล็บถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3ขอคนที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนเขียนตอบคุณครูที่ดินของนักเรียนคืออะไรคะที่ดินของนักเรียนคืออะไรคะ
4: ที่ตั้งของร้านชานมไข่มุกค่ะ
0: ที่ตั้งของร้านชานมไข่มุกถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปแรงงานคืออะไรคะ
5: ผู้ช่วยทำน้ำไข่มุก
0: ผู้ช่วยทำน้ำไข่มุกถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปทุนทุนคืออะไรคะ
6: แก้วค่ะ
0: แก้วอะไรอีก
6: หลอดน้ำไข่มุกฝา
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคือใคร
7: ตัวเราค่ะ
0: คือตัวเราที่เป็นเจ้าของอะไรคะ
7: ร้าน
0: เจ้าของร้านร้านอะไร
7: ชานมไข่มุก
0: ร้านชานมไข่มุกเชิญนั่งได้นะคะก็คือนำปัจจัยการผลิตทั้งทุนที่ดินแรงงานเนี่ยมาประกอบเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเฉลยกันไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนทำก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนลองมาดูสิคะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสิ่งที่อ้าวนักเรียนคะสิ่งที่เรานำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตประกอบด้วยกี่อย่างคะ
1: 4
0: อย่างมีอะไรบ้างคะ
1: ทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการ
0: เก่งมากค่ะมีทุนที่ดินแรงงานผู้การทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียน
1: ปัจจัยการผล
0: ิตถูกต้องค่ะครูจะถามอีกหนึ่งครั้ง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าอะไรตอบพร้อมๆกันค่ะ
1: ท
0: ุนเก่งมากต่อไปครูถามก่อนแล้วนักเรียนตอบดังๆนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถานที่ผลิตสินค้าเรียกว่าอะไรคะ
1: ที
0: ่ดินถูกต้องค่ะต่อไปนะคะแรงงานของมนุษย์ที่เป็นแรงงานทางกายความคิดเรียกว่าอะไรคะนักเรียน
1: แรงงาน
0: ถูกต้องนะคะต่อไปผู้ที่นำเอาปัจจัยการผลิตทั้งหมดเลยมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราต่อทุกคนมากที่สุดเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะก็คือสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนำมาผลิตสินค้าและบริการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถใช้ให้ทรัพยากรเนี่ยมีอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จหรือยังเอ่ยสำหรับคนที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมคะนักเรียนมีใครสงสัยไหมคะไม่มีแล้วปัจจัยการผลิตมีกี่อย่างคะ
1: 4
0: อย่างตอบดังๆมีอะไรบ้างคะและผู้ประกอบการนำมาผลิตสินค้าและบริการให้เกิดอะไรคะ
1: เกิดประโยชน์
0: ต่อใคร
1: ต
0: ่อตัวเราถูกต้องนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อมาสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมและคุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้นักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดชั่วโมงลงแล้วนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้ค่ะ
8: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้าน

้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-29

8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้ว

0: ยะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
1: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
2: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางกันอีกเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์ในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ากิจกรรมในวันนี้ค่ะครูตูนมี1บทเพลงอยากมาให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางช่วยกันร้องทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ถ้าทำได้เดี๋ยวครูตูนขอหยิบอุปกรณ์ตัวช่วยก่อนวันนี้มาพร้อมเครื่องดนตรีคู่กายเลยใครรู้จักอันนี้บ้างเขาเรียกว่าอะไรลูก
1: กีตาร์
0: เดี๋ยววันนี้จะ

0: กีตาร์ให้ฟังพร้อมกับให้เด็กช่วยร้องเพลงแต่ว่าบทเพลงของคุณตูนอยากให้เด็กๆช่วยกันร้องเพลงในแต่ละท่อนทำได้ไหมงั้นฟังกติกาพร้อมกันนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถร้องตามไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็คุณตูนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณตูนจะร้องว่าเรามีจุดๆๆนะให้เด็กๆร้องตอบว่าขอเลือกจุดๆๆหน่อยซึ่งจุดๆๆเนี้ยตรงจุดๆๆคุณตูนจะร้องเป็นชื่ออุปกรณ์เด็กๆ ก็จะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ไปตามชื่อคุณตูนทำได้ไหมอ่ะทดสอบสมมุติว่าคุณตูนร้องว่าเรามีดินสอนะโหเก่งมากๆเด็กๆปลายทางสามารถร้องตามเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะขออีกหนึ่งรอบสมมุติว่าถ้าคุณตูนร้องว่าเรามีดินสอนะ
1: ขอเลือกดินสอหน่อย
0: เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆรอฟังคุณตูนดีๆนะคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: อ่ะปรบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้งเก่งมากๆเลยโหทีเดียวเด็กๆทุกคนร้องได้หมดเลยทุกคนเชื่อว่าเด็กปลายทางนะคะก็น่าจะร้องตามเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกับครูตูนได้เช่นเดียวกันขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆรอบนี้เอาดังๆเลยนะพอถึงท่อนที่เราร้องขอดังๆเลยได้ไหม
1: ได
0: ้พร้อมยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเอายังหนึ่งสองสามเรามี

0: ปรบมือโดยให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากๆเลยอ่ะคุณตูนขอเก็บเครื่องดนตรีคู่ใจคุณตูนก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนะคะคุณตูนขอบคุณนะคะบทเพลงเพราะๆนะคะทำนองเพลงเรามีแครอทนะจากก้าวแก๊กนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าบทเรียนกันในวันนี้คุณตูนมีกิจกรรมเป็นเกมสนุกๆมาให้ทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันเล่นเลยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมบอกชื่ออุปกรณ์บอกชื่ออุปกรณ์ไหนทดสอบก่อนมีใครรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะบางยกมือแสดงว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมอุปกรณ์สร้างงานศิลป์แต่รู้จักอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทดสอบไปในเกมนี้พร้อมๆกันเรามาดูกติกาก่อนเลยกติกาในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตูนนะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะออกมาบอกชื่ออุปกรณ์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยไม่ซ้ำกันและต้องพูดทวนชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนคนก่อนหน้าด้วยแสดงว่าเราจะต้องห้ามพูดชื่ออุปกรณ์ที่ซ้ำกันใช่ไหมลูกและเราจะต้องจำให้ได้ด้วยว่าเพื่อนคนก่อนหน้าพูดอุปกรณ์อะไรแล้วก็พูดอุปกรณ์ของเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นอย่างเช่นถ้าครูตูนพูดว่าดินสอคนถัดไปของครูตูนต้องพูดว่าอะไร
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอแล้วตามด้วยอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมที่ห้ามซ้ำกับข้างหน้าอ่ะก่อนอื่นขอตัวแทนนักเรียนออกมาเลยกลุ่มละหนึ่งคนอ่ะทุกคนนั่งก่อนทุกคนนั่งก่อนเกมนี้มีคนอยากเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นครูตูนจะขอเลือกทีละหนึ่งกลุ่มทุกคนเอามือจับหูไว้เอากลุ่มแรกก่อนนะครูตูนนับ1 2 3ให้กลุ่มแรกยกมือนะใครเร็วสุดครูตูนจะเลือกคนนั้นพร้อมอย่าง1 2 1ยังครูตูนนับอะไรนับ1ใช่มั้ย

0: ใหม่1 2 3งูอ่ะมาสุดที่ละคุณตุนได้แล้ว1คนกลุ่มแรกกลุ่มที่2ไหนกลุ่มที่2อยู่ไหนกลุ่มที่2พร้อมยัง1 2 3อ่ะต้นกล้ามาไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นอีกยังมีอีกอ่ะกลุ่มที่3อยู่ไหนลูกอ่ะกลุ่มที่3เอามือจับหูไว้1 2 3มาเลยจิรศักดิ์จิรศักดิ์ยกก่อนไวมาก
1: จริงๆอันนี้
0: กลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปอ่ะกลุ่มนู้นมาเอามือจับหูไว้1 2 3มาสงสัยได้ผู้ชายล้วนแน่เลยเนี่ยสงสัยได้มืออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลุ่มสุดท้ายมา1 2 3อ่ะพุจิพุจิมาหลบเร็วมีผู้หญิง1คนเป็น1เดียวเลย
2: กลุ่มผมกับผู้ชายคนเดียว
0: โอเค
2: เนี่ยครับมีผู้ชายผมคนเดียว
0: อ่ะเราได้ตัวแทนกลุ่มละกลุ่มละ5คนอ่ะทวนกติกากันก่อนกติกาของเราคือให้เด็กๆบอกชื่ออุปกรณ์ที่สร้างงานทัศนศิลป์โดยไม่ซ้ำกันและต้องพูดทวนชื่ออุปกรณ์ของคนก่อนหน้าไหนมีใครไม่เข้าใจบ้างลูกยกมือแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมแล้วก็ดูแลการทำกิจกรรมของเด็กปลายทางด้วยนะคะพร้อมยังลูกเราจะเริ่มที่คนแรกก่อนเลยพูดซ้ำชื่อของคนแรกใช่ไหมแล้วเราก็บอกอุปกรณ์อันถัดไปเพื่อนๆข้างในช่วยกันเชียร์นะพร้อมยังพร้อมยังนับถอยหลังพร้อมกันนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาทีแต่ก่อนอื่นคุณตุนขอหยิบไมค์ให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่ได้ยินเดี๋ยวเราส่งไมค์ต่อไปให้เพื่อนเรื่อยๆเลยนะพร้อมนะ3 2 1
3: ดินส
2: อยางลบ
0: เมื่อกี้เพื่อนลืมอะไรลูกเพื่อนลืมอะไรไม่เป็นไรรอบนี้ซ้อมให้ซ้อมก่อนซ้อมครั้งต่อไปเอาจริงนะรอบนี้เอาจริงและนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาที3 2 1
3: ดินสอ
2: ดินสออ
0: ะไรต่ออะไรต่ออะไรต่ออ่ะไม่เป็นไร
2: หนูงงแล้วอ่ะ
0: ต้นก็อาจจะยังงงอยู่เราต้องพูดชื่ออุปกรณ์ของตัวเองใช่ไหมคนแรกพูดชื่ออุปกรณ์มา1ชิ้นคนถัดไปจะต้องพูดชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนคนก่อนหน้าแล้วก็บอกอุปกรณ์อีก1ชิ้นที่เป็นของตัวเองเข้าใจไหมไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะยังงงอยู่คุณตุลลองสาธิตดีกว่าคุณตุลลองสาธิตอ่ะสมมติว่าให้ต้นกล้าไปอยู่คนถัดไปก่อนจิรศักดิ์ขึ้นมาสมมติว่าคนแรกบอกว่า
3: ดินสอ
0: ดินสอคนถัดไปต้องพูดว่าอะไรลูก
4: ดินต่อ
0: แล้วตามด้วยชื่ออุปกรณ์อีก1ชิ้น
4: กระดาษ
0: กระดาษแบบนี้ต้นกล้าก็ต้องพูดว่าดินสอกระดาษแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเข้ามาต้นกล้าเข้าใจยังครับ
2: เข้าใจยังก็คือพูด3อย่าง
0: ใช่พูดถัดไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆคนละ1ชิ้นไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะตื่นเต้นใช่ไหมต้นกล้าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีก1ครั้งเดี๋ยวทดลองอีก1ครั้งอ่ะเด็กๆปลายทางกับเด็กต้นทางนับพร้อมกัน3วินาที3 2 1
3: ดินส
2: อดินสอยางลบ
0: โอเค
4: ดินต่อยางลบกระดาษ
2: ดินสอยางลบกระดาษพวกกัน
3: ดินสอยางลบกระดาษผู้การประกาศตัดเส้น
0: ยังไม่หมดรอบกลับมา
3: ดินสอยางลบ
0: กระดาษ
3: ผู้การประกาศตั
0: ดเส้น
3: สี
0: ต้นกาและอ่ะเริ่มด้วย
2: ประกาศต
0: ั
2: ดเส้นแล้วอะไรเม
0: ื่อ
2: ก
0: ี้เอาช้าตัดสิทธิ์นะ3 2 1อ่ะไม่เป็นไรให้ต้นกล้ากลับไปนั่งที่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวหาผู้ชนะใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายอ่ะขยับมาหนูขยับมาขอเริ่มใหม่ให้พุทธจีบขึ้นมาเป็นคนแรกบ้างเพื่อความเท่าเทียมเราจะสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะพุทธจีบพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วนับ

0: อยหลังพร้อมกันเร็ว3 2 1
1: ดินสอยางลบ
0: เหนียวพุจิบพุจิบเบอร์แล้วเราต้องพูดกี่อันเราต้องพูดกี่อันเราต้องพูดกี่อันลูก
1: อ
0: ันแรกเพราะเราเริ่มรอบใหม่แล้วเราพูดอันเดียวอ่ะไม่เป็นไรกำลังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงพร้อมยังจูนก่อน1พร้อมนะอ่ะ3 2 1
1: ดินสอดินสอยางลบ
2: ดินสอยางลบกระดาษ
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกาดินสอยางลบกระดาษปากกาสี
3: ดินสอยางลบกระดาษปากกาสี
1: พวกกัน
2: ดินต่อยางลบกระดาษ
0: 3
2: 2ปากกาตีผู้การปากกาตัดเต้น
0: เอาแล้ว
1: กระดาษเอ้ยดินสอยางลบกระดาษแล้วก็สี
0: ใช่เปล่าไปกลับไปนั่งก่อนเหลือ3คนแล้วอ่ะสลับพี่สลับพี่ผู้จิตมาเป็นคนที่2ว่างอ่ะเราเหลือ3คนชิงที่1พร้อมยังผู้ข้างขันพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1
2: ดินต่อ
1: ดินสอยางลบ
3: ดินสอยางลบกระดาษ
2: ดินต่อยางลบกระดาษสี
1: ดินสอยางลบกระดาษสีปากกา
3: ดินสอยางลบกระดาษสีปากกา
0: ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอีกหนึ่งอย่าง
1: กัน
2: ดินต่อยางลบดินต่อยางลบกระดาษ
0: อะใช่เปล่า
2: ดินต่อ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ลบกระดาษสีผู้การปากกา
0: ลืมอะไรฉันลืมอะไรลืมปากกาอ้าวไม่เป็นไรตั้งก่อนลูกเหลือผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายขอเสียงคนเชียร์ทีมพุทธจีบหน่อยเร็วเยอะมากขอเสียงคนเชียร์เราชื่ออะไรครับขอเสียงคนเชียร์ทีมออโต้หน่อยเร็วเป็นไรไหมไม่เป็นไรออโต้บอกว่าเดี๋ยวคอยดูต่อให้ไม่มีคนเชียร์เราแต่ว่าเราจะชนะให้ดูใช่ไหมเก่งมากอ้าวมีเพื่อนเชียร์อยู่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคอ่ะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาหาผู้ชนะของเกมนี้กันเดี๋ยวขอสลับที่ก่อนให้ออโต้กับพุทธจิตสลับที่กันผู้เข้าแข่งขันพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1
3: ดินสอ
1: ดินสอยางลบ
3: ดินสอยางลบกระดาษ
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกา
3: ดินสอยางลบกระดาษปากกาผู้กัน
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกาพวกกันสี
3: ดินสอยางลบกระดาษปากกาพวกกันสี
0: สามสองชนะของเราแล้ว1คนเดี๋ยววันนี้มีรางวัลให้ด้วยถ้าจบข้ามนี้แล้วเดี๋ยวเรามารับรางวัลนอกรอบโอเคไหมพุทธจีบอ่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณมากทุกคนปรบมือให้พุทธจีบหน่อยแล้วเก่งมากๆเมื่อกี้เด็กๆเห็นไหมจากกิจกรรมมีอุปกรณ์มากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกที่เพื่อน พูดกันมาได้ฝึกความจำด้วยเมื่อกี้มีคนลืมและเพื่อนพูดอะไรไปก่อนหน้าใช่ไหมนอกจากฝึกความจำยังได้รู้จักอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะมีอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรบ้างนะคะในคาบนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรม

0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณตูนนะคะจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะร่วมกันสังเกตภาพงานทัศนศิลป์กันเป็นภาพอะไรตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นภาพอะไรวันนี้วันนี้มีให้3ภาพเลยให้เด็กๆช่วยกันสังเกตทั้ง3ภาพดูซิว่า3ภาพนี้มีความแตกต่างกันยังไงลูก
1: สี
0: อะน้ำหนาวน้ำหนาวน้ำหนาวตอบได้ไหม
1: ตอบได
0: ้อะใครช่วยน้ำหนาวตอบได้บ้างว่าต่างกันยังไงอะเมทันลองตอบให้ครูหน่อย3ภาพนี้ต่างกันยังไงลูก
2: สิ่งที่ใช้ค
0: ่
2: ะ
0: มีสิ่งที่ใช้ต่างกันเพื่อนๆว่าจริงไหมลูก
1: จริ ง
0: จริงอะเมทันตอบได้ไหมว่าอย่างภาพแรกเมทันคิดว่าใช้อะไรบ้างในการทำภาพน
2: ี้สีเทียน
0: ใช้สีใช้อะไรอีก
2: ใช้
0: เราต้องใช้สีบนอะไร
2: กระดาษ
0: อาจจะใช้กระดาษใช่ไหมอ่ะภาพที่สองไม่ทันคิดว่าใช้อะไรเนี่ย
2: ดิน
0: ใช้ดินภาพที่สามล่ะ
2: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากเอาปรบมือให้เมทันหน่อยลูกในภาพนี้ถ้าเด็กๆสังเกตเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเขาใช้อุปกรณ์ต่างกันใช่ไหมลูกนอกจากใช้อุปกรณ์ต่างกันและงานแต่ละประเภทอันนี้3ทั้ง3งานเป็นงานที่มีประเภทที่ต่างกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าภาพแรกเขาเรียกว่าประเภทงานจิตรกรรมหรือว่างานที่ใช้การวาดการระบายอยู่บนพื้นที่เป็นพื้นเรียบๆพื้นระนาบเท่านั้นนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีสีใช่ไหมถูกต้องเลยแต่เพื่อนบอกว่าระบายบนกระดาษจริงๆแล้วภาพนี้นะคะเปลี่ยนจากการระบายบนกระดาษมาเป็นระบายบนเฟรมผ้าใบนะคะใช้สีน้ำมันแล้วก็ผู้กันนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะภาพนี้เพื่อนบอกว่าใช้ดินในการสร้างสารจริงไหมลูกจริงค่ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมเขาเรียกงานประเภทนี้ว่างานประติมากรรมเป็นงานประเภทงานปั้นนะคะงานหล่อที่เราสามารถจับต้องได้มีลักษณะเป็น3มิติซึ่งวัสดุที่เขาใช้ในการสร้างสรรค์นะคะมีดินเหนียวอาจจะใช้เครื่องมือปั้นหรือว่าแป้นหมุนรู้จักแป้นหมุนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแป้นหมุนมันเป็นยังไงเนาะวันนี้และผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นผลงานประเภทงานภาพพิมพ์นั่นเองไหนใครเคยพิมพ์ภาพยกมือโอ้เหมือนตอนอนุบาลตอนอนุบาลก็เคยพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกการพิมพ์ภาพก็คือการนำวัสดุอะไรก็ตามใช่ไหมมาระบายสีแล้วก็พิมพ์ปั๊มลงไปหรือว่าเกิดการสร้างผลงานซ้ำได้มากกว่า1ผลงานนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่เขาใช้ในภาพนี้นะคะมีทั้งแม่พิมพ์นะคะสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมลูกว่างานทัศนศิลป์มันมีหลายประเภทใช่ไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้3ประเภทมี3ประเภทนี้ก็ใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไงลูกเหมือนหรือแตกต่างกันก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละประเภทของงานทัศนศิลป์นะคะจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการสร้างสรรค์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนลูกสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะและอย่างที่2ค่ะเราจะมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจากวัสดุอุปกรณ์ที่กําหนดนะคะและอย่างที่3ค่ะเด็กๆจะได้เห็นคุณค่านะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวันด้วยนอกจากนี้ยังได้เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์งานทัศนศิลป์อีกด้วยค่ะพร้อมยังเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะทุกคนนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์กันก่อนงานทัศนศิลป์ประเภทแรกเราจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรมกันเมื่อกี้ครูตุลบอกว่างานจิตรกรรมเป็นงานแบบไหนนะงานจิตรกรรมนะลูกเป็นงานที่ใช้การวาดหรือว่าการระบายลงบนพื้นเรียบๆพื้นระนาบนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษอย่างที่2ดินสอสีแล้วก็ผู้กันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในงานจิตรกรรมจริงๆแล้วอาจจะมีเยอะมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ครูตุลยกมาให้เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เรียนรู้กันเท่านี้ก่อนเป็นสิ่งที่เด็กป.3ควรจะรู้นั่นเองค่ะเรามาดูอย่างแรกกระดาษเด็กๆเคยสังเกตไหมกระดาษมีหลายประเภทใช่ไหมลูกมีลักษณะที่ต่างกันเหมือนกันอย่างแรก กระดาษแบบเรียบใครเคย

0: เห็นกระดาษแบบเรียบบ้างทุกคนใช่ไหมทุกคนเห็นแต่กระดาษเรียบๆเคยเห็นกระดาษ A4 ไหมลูกเคยใช่ไหมเคยใช้ด้วยกระดาษ A4 เรียบไหมเรียบลักษณะของกระดาษก็จะเรียบๆใช่ไหมลูกกระดาษแบบเรียบนะคะเหมาะสำหรับการใช้ระบายสีไม้นะคะหรือว่าผลงานที่ต้องการพื้นผิวที่มันเรียบเนียนนั่นเองแต่นอกจากกระดาษผิวเรียบแล้วยังมีกระดาษแบบหยาบด้วยมีแบบเรียบแล้วก็แบบหยาบไหนใครเคยเห็นกระดาษแบบหยาบบางคนอาจเคยใช้กระดาษร้อยปอนใช่ไหมลูกกระดาษร้อยปอนส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่มันหยาบเขาจะมีลักษณะกระดาษที่มันมีเป็นรูเป็นร่องนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการเอาไว้ใช้ในงานที่ใช้กับสีที่ต้องผสมน้ำเวลาที่เราผสมน้ำใช่ไหมเราระบายสีพื้นผิวเนี่ยก็จะติดกระดาษได้มากกว่าแล้วก็กระดาษที่มีความหนาด้วยใช่ไหมที่มันก็จะไม่รั่วซึมถ้าเราใช้กับสีน้ำอ่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะระบายสีประเภทไหนหรือว่าใช้งานแบบไหนนะคะก็เลือกใช้กระดาษให้ตรงกับประเภทของงานนั่นเองค่ะอ่ะต่อมารู้จักกระดาษแล้วดินสอใครไม่เคยเห็นดินสอมีไหมในที่นี้มีหรอเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันทุกคนรู้จักดินสอหมดใช่ไหมลูกเพราะเราใช้ดินสอในการขีดเขียนน่ะหรือว่าการวาดภาพก็ใช้ดินสอในการร่างภาพเหมือนกันอ่ะทุกคนหยิบดินสอตัวเองขึ้นมาเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็สังเกตไปพร้อมๆกันเด็กๆเคยสังเกตไหมลูกดินสอบางแท่งเขาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้เคยสังเกตไหม
1: เห
0: ็นไหมเขาจะบอกว่ามี HB มี2มีเด็กๆรู้ไหมว่าเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรนะระดับความเข้มถูกต้องลูกดินสอนะคะเขาก็จะมีระดับความเข้มที่ต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งระดับความเข้มของดินสอนะคะเขาก็จะเรียงนะคะจาก 6H ลูกมีเป็นระดับความเข้มที่อ่อนที่สุดไล่ไปจนถึง EE เลยเป็นระดับความเข้มที่เข้มที่สุดนะส่วนใหญ่เด็กๆลองดูดินสอของเราดินสอที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่เป็นระดับความเข้มที่เท่าไหร่ลูก HB หรือว่า 2B ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตั้งแต่ระดับ HB หรือว่า 2B นั่นเองเป็นระดับความเข้มที่เราใช้เขียนขีดเขียนหรือว่า 2B เราอาจจะใช้ฝนในข้อสอบก็ได้เป็นระดับการใช้ความเข้มนะคะเป็นระดับที่เราใช้กันทั่วไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นระดับความเข้มของดินสอสามารถเลือกใช้นะคะให้เข้ากับตัวผลงานที่เราต้องการจะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะต่อไปรู้จักกระดาษรู้จักดินสอไปแล้วต่อไปสีในงานทัศนศิลป์มีเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มากมีหลากหลายประเภทมากอ่ะมาดูประเภทแรกก่อน
1: สี
0: ไม้หรือว่าดินสอสีใช่ไหมลูกเคยใช้ไหมดินสอสีเคยใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมลูกเป็นดินสอสีไม้เวลาใช้ทำยังไงเวลาใช้สีไม้ทำยังไงลูกเวลาจับสีไม้จับเหมือนอะไรเลยจับเหมือนดินสอเลยแล้วก็ระบายถ้าอยากได้พื้นที่กว้างๆให้เราจับแบบไหนอ่ะคุณดูนยืมสีไม้หนึ่งแท่งของมีท่านก็ได้ลูกคุณยืมสีไม้หนึ่งแท่งสมมุติเวลาเราใช้ลูกเราจับดินสอถ้าเราอยากระบายพื้นที่เล็กๆให้เราจับดินสอเป็นไงให้เราใกล้กับปลายของสีมากที่สุดใช่ไหมปลายของสีจับเหมือนกันเลยกับดินสอนะถ้าเราระบายแบบเนี้ยเราจะได้พื้นที่ที่เล็กแล้วก็เป็นเส้นแคบๆแต่ถ้าเราอยากระบายในพื้นที่กว้างๆให้เราขยับขึ้นมาจับให้ไกลจากปลายดินสอตรงนี้ไกลจากปลายสีไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ระบายแบบนี้เราจะได้พื้นที่ในการระบายที่มันกว้างขึ้นใช้แบบนี้เหมือนกันเลยนะทั้งดินสอหรือว่าสีไม้เลยดินสอก็ใช้ได้นะลูกเวลาที่เราใช้ดินสอบางทีเราอาจจะลงค่าน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมเราก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการจับนะคะการระบายสีหรือว่าการใช้ดินสอในการฝนค่าน้ำหนักนั่นเองต่อมานอกจากสีไม้แล้วมีสีอื่นอีกใช่ไหมลูกสีต่อมาคือสีเทียนใครเคยใช้สีเทียนบ้างสีเทียนเคยใช้กันมาตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมลูกทุกคนเอามือลง

งสีเทียนลักษณะก็จะเป็นเหมือนแท่งดินสอเหมือนกันแต่เป็นแท่งดินสอที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกถ้าเราดูสังเกตแบบนี้ก็จะเหมาะกับเด็กเด็กเล็กเขาใช้เพราะว่ามีการจับที่ง่ายกว่าเวลาระบายก็จะมีความลื่นนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยติดกระดาษเวลาที่เราระบายสีเทียนลูกเราจะสามารถระบายเสร็จปุ๊บเอาอุปกรณ์อะไรมาขูดขีดสามารถขูดออกได้อันนี้เป็นคุณสมบัติของสีเทียนคล้ายๆกันกับสีเทียนอีกหนึ่งสีนั่นก็คือสีช็อกนั่นเองสีช็อกนะคะก็จะเป็นลักษณะแท่งกลมๆนะคะหรือว่าบางทีเขาก็จัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสีช็อกเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำมันนะคะเวลาที่เราระบายหลุดก็จะให้สีสันที่สดใสแล้วก็มีความรื่นในการระบายเดี๋ยววันนี้บางกลุ่มอาจจะได้ทดลองใช้ด้วยสีช็อกนะคะต่อมาสีน้ำชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสีน้ำใช่ไหมแสดงว่าเวลาใช้ต้องผสมอะไรก่อนผสมน้ำสีน้ำนะคะเวลาใช้ก็ต้องผสมน้ำในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้สีมีความใสนั่นเองมีความใสแล้วก็มีความเปียกชุ่มนะคะเวลาที่ระบายบนกระดาษนะคะก็จะให้ลักษณะที่มีความโปร่งใสนะคะเวลาที่เราระบายทับกันนะคะจะสามารถมองเห็นสีชั้นล่างได้นั่นเองค่ะสีต่อมาคือสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์ใช้คล้ายๆกับสีน้ำแต่ว่าจะให้ผสมน้ำน้อยกว่าสีน้ำใช่ไหมลูกผสมน้ำแค่นิดเดียวเพื่อให้พอมันหายหนืดใช่ไหมเวลาระบายลักษณะของสีน้ำเมื่อกี้คุณตุลบอกว่ามันโปร่งแสงแต่สีโปสเตอร์กลับกันเวลาระบายสีโปสเตอร์ลักษณะของสีโปสเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะที่ทึบแสงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราระบายสีทับกันเราจะไม่สามารถมองเห็นสีชั้นล่างได้มันจะทับปิดไปทั้งหมดเลยอันนี้คือสีโปสเตอร์เดี๋ยวเราหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะได้ทดลองใช้ด้วยทั้งสีน้ำแล้วก็สีโปสเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมแต่ยังไม่หมดรู้จักสีแล้วอุปกรณ์งานจิตรกรรมนะคะอีกชิ้นหนึ่งคือพู่กันเมื่อกี้ผู้ตุนอธิบายถึงสีน้ำกับสีโปสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมลูกอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือจะต้องใช้คู่กันกับสีน้ำสีโปสเตอร์เลยนั่นก็คือพู่กันนะคะสำหรับพู่กันนะคะก็จะมีลักษณะนะคะทั้งหัวแบบกลมพู่กันหัวกลมแบบนี้นะคะก็ใช้ระบายในพื้นที่ที่แคบๆนะคะกับพู่กันที่มีหัวแบนก็ใช้ระบายในพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพู่กันอ่ะต่อมามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประติมากรรมกันบ้างสำหรับงานประติมากรรมเป็นงานแบบไหนนะการที่ใช้ในการปั้นใช่ไหมลูกหรือว่างานที่สามารถจับต้องได้เป็น3มิตินั่นเองอ่ะครูตุนแบ่งเป็นการปั้นการแกะสลักแล้วก็การหล่อมี3วิธีในการสร้างงานประติมากรรมไม่ได้มีแค่การปั้นอย่างเดียวนะครูตุนเอามาให้ทั้งการปั้นการแกะสลักแล้วก็การหล่อเลยอ่ะมาดูการปั้นกันก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นเด็กๆคิดว่าใช้อะไรสำคัญมากอย่างแรกต้องมีดินใช่ไหมลูกอย่างที่2คือเครื่องมือปั้นและอย่างที่3คือแป้นหมุนเนี่ยจริงๆอาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้แล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานปั้นได้เหมือนกันแต่ยกเอามาให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะในการปั้นภาชนะหรือว่าปั้นเครื่องปั้นดินเผาเขาก็จะใช้แท่นหมุนกันสำหรับดินปั้นนะคะก็จะเป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวก็ได้เลยเครื่องมือปั้นก็จะใช้ในการตกแต่งนะคะในการทำงานปั้นนั่นเองนะคะสำหรับแป้นหมุนนะคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ให้เด็กเห็นในภาพลูกเวลาที่เขาปั้นภาชนะหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะวางไว้บนแท่นหมุนแล้วเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในงานปั้นนะคะต่อไปงานแกะสลักนะคะถ้าให้เด็กสังเกตงานแกะสลักคิดว่าเราใช้อะไรแกะสลักได้บ้างมีดในการแกะสลักใช่ไหมอ่ะวัสดุที่เราใช้ในการแกะสลักอย่างแรกคือวัสดุที่มีพื้นผิวแข็งอย่างเช่นไม้หรือว่าหินอ่อนหรือว่าปูนหลุกหรือว่าจะเป็นผลไม้ก็ได้เคยเห็นเขาแกะสลักแตงโมไหมผลไม้ที่มีเปลือกแข็งหน่อยก็สามารถเอามาแกะสลักได้เหมือนกันอย่างที่2มีวัสดุที่เราใช้ในการแกะและเราก็ต้องมีเครื่องมือในการแกะด้วยไม่ว่าจะเป็นมีดแกะสลักหรือว่าสิวใช่ไหมลูกก็สามารถใช้แกะได้อ่ะต่อมาการหล่อการหล่อใครเคยรู้จักการหล่อนี่ลักษณะการหล่อเป็นแบบนี้ลูกการหล่อนะคะมีวัสดุที่ต้องใช้เลยคือ1นะคะแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับการหล่อและ2นะคะวัสดุที่มีลักษณะหลอมเหลวแล้วก็แข็งตัวได้เมื่อแห้งหรือว่าเย็นลงอย่างเช่นเทียนนะคะโลหะแล้วก็ปูนพลาสเตอร์นั่นเองใครเคยไปหล่อเทียนบ้าง

0: คยไหมเคยนะเวลาที่เราหล่อเทียนลูกถ้าเราเคยไปหล่อเทียนที่วัดใช่ไหมเขาจะมีแม่พิมพ์ที่เป็นเทียนแห้งๆแล้วเขาก็จะให้เราเทน้ำเทียนที่มันถูกต้มอยู่เหลวๆลงไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการหล่อนั่นเองค่ะอ่ะต่อมามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาพพิมพ์กันบ้างสำหรับงานภาพพิมพ์นะคะก็จะมีวัสดุหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันคือ1กระดาษหรือว่าพื้นรองรับ2แม่พิมพ์และ3สีที่ใช้ในการพิมพ์นั่นเองนะคะสำหรับพื้นรองรับนะคะจะเป็นกระดาษหรือว่าวัสดุใดก็ได้อาจจะเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าวัสดุนั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นพื้นระนาบคือต้องมีความเรียบแล้วก็สามารถติดสีได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาสำคัญมากในการทำงานภาพพิมพ์ก็คือแม่พิมพ์ถ้าไม่มีแม่พิมพ์เราพิมพ์ภาพได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมซึ่งแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันแม่พิมพ์แบบแรกคือแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติอะไรก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติแล้วเราสามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้เรียกว่าแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะคะจะเป็นใบไม้ก้านกล้วยนะคะสังข้าวโพดหรือว่านิ้วมือก็ถือว่าเป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนกันเป็นแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติต่อมาเป็นแม่พิมพ์วัสดุสังเคราะห์นะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์สังเคราะห์หรือว่าสร้างขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเชือกซ่อมลูกโป่งโฟมหรือว่าเหรียญนะคะที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์นะคะเขาก็จะเรียกว่าแม่พิมพ์วัสดุสังเคราะห์นั่นเองอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่คุณตุลยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะยังมีวัสดุอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยให้เรียนได้ลองไปหาข้อมูลความรู้กันเพิ่มเติมได้เลยค่ะยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งอย่างเหลือสีใช่ไหมถ้าเมื่อกี้เรามีแม่พิมพ์ไปแล้วมีพื้นรองรับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือสีที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ใช่ไหมลูกสีที่ใช้ในภาพพิมพ์จริงๆใช้ได้เกือบทุกประเภทเลยอยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานนะหรือว่าแม่พิมพ์ที่เราเอามาใช้อย่างเช่นถ้าเราจะใช้สีไม้ในการทำภาพพิมพ์เราก็ควรใช้กับวิธีการหรือว่าเทคนิคการฝนสีนะคะคือเอาแม่พิมพ์วางไว้ใต้กระดาษหรือว่าใต้พื้นรองรับใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้สีไม้ในการฝนหรือว่าระบายพื้นผิวนะคะของแม่พิมพ์นะคะก็จะติดลงไปบนกระดาษนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่นำมาฝากเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะต่อมาถึงกิจกรรมเลือกให้ตรงภาพขอตัวแทน3คนขออสเนลละกันคนสุดท้ายไม่เป็นไรข้ามหน้ายังมีกิจกรรมอีกลูกไม่เป็นไรอ่ะ3คนมากิจกรรมของเรานะคะอ่ะฟังกติกาก่อนเดี๋ยวคุณตุลจะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะคะเลือกอุปกรณ์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์คนละ1ชิ้นนะคะนำไปวางให้ตรงกับภาพผลงานที่ใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆ เห็นทางฝั่งนู้นไหมลูกเด็กๆเห็นด้านนู้นไหมครูตุลติดภาพผลงานทัศนศิลป์เอาไว้3ผลงานด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครูตุลจะมีวัสดุอุปกรณ์มาให้3อย่างมาให้3อย่างแบบนี้นะคะให้เด็กๆทั้ง3คนเลือกสเนลเลือกอันไหนสเนลเลือกผู้การทิติการเลือกอันไหนลูกสีไม้เอาใหม่โอเคมายืนตรงนี้ก่อนตอนนี้ตัวแทนของเรานะคะมีวัสดุอุปกรณ์มีอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งหมดคนละ1ชิ้นแล้วโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วทั้งเพื่อนปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางเลยเดี๋ยวจะให้นะคะตัวแทนนะของเรานะคะเลือกนะคะภาพผลงานทัศนศิลป์ด้านหลังนี้ทั้ง3ภาพให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่คิดว่าจะเลือกถูกไหมวันนี้ถูกต้องแน่นอนใช่ไหมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเลือกเลย
1: คุณตูนทำ
0: อันนี้ใช่ไหมลูกสัญญาเลือกอันไหนอันนี้ยืนให้ตรงภาพเลยถือไว้หันไปหาเพื่อนเด็กๆดูพร้อมกันว่าถูกต้องหรือเปล่าคนแรกสีไม้ถูกต้องไหมลูกถูกเป็นผลงานสีไม้ใช่ไหมลูกสเนลคนที่2ใช้ผู้กันถูกไหมในภาพนี้ถูกครูตุลใช้สีอะไรระบายใครรู้บ้างสีน้ำนั่นเองก็ต้องใช้คู่กับผู้กันใช่ไหมคะคนสุดท้ายเป็นเครื่องมือปั้นเลือกถูกผลงานไหมถูก

0: ต้องใช้กับงานปั้นที่เป็นงานปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆลองหันไปมองดูสิว่าถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมหันกลับมาเด็กๆชูอุปกรณ์อีกหนึ่งทีให้เพื่อนๆดูได้เห็นชัดๆลองเอาไปเทียบกับผลงานซิว่าถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆนะคะตัวแทนทั้ง3คนเลือกได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเชื่อว่าเด็กๆไปทางก็น่าจะเลือกนะคะอุปกรณ์ได้ถูกต้องนะคะตามผลงานที่สร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อไปเลยเอาอุปกรณ์ให้คุณครูก่อนเร็วแล้วกลับไปนั่งที่ลูกขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปดีกว่าว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันลูกสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานถึงเวลาที่เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยเดี๋ยวครูตูนะคะจะให้นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะสุ่มอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะจะได้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะลูกแล้วเราจะนำอุปกรณ์นั้นนะคะมาสร้างเป็นผลงานทัศนศิลป์ของแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะสำหรับบทบาทนะคะของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดทำสลากอุปกรณ์ทัศนศิลป์นะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้เลือกกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้อุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะพร้อมให้คำแนะนำระหว่างการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆจับฉลากอุปกรณ์กันก่อนว่าได้อุปกรณ์อะไรแล้วก็จะมาเอาอุปกรณ์ที่เราได้นะลูกมาสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงการสร้างสรรค์กิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็มาอยู่กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะในกลุ่มแรกของเรานะคะกลุ่มแรกได้อุปกรณ์อะไรลูกกลุ่มแรกได้เป็นดินสอเด็กๆคิดว่าเราจะเอาดินสอมาทำงานอะไรได้บ้างดินสอใช้ทำอะไรลูกใช้ในการร่างภาพหรือว่าวาดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ให้เด็กเอาดินสอนะคะวาดเป็นภาพเนาะแล้วก็เป็นภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยวันนี้ให้อิสระลองคุยกันในกลุ่มว่าจะใช้ภาพอะไรเวลาใช้ดินสอครูตุลยืมสาธิตให้ดูก่อนสมมติว่าเวลาใช้ดินสอเด็กๆรู้ไหมว่าดินสอเนี่ยจริงๆมันใช้ได้เหมือนสีเลยนะเราสามารถจับใกล้ๆเพื่อวาดเป็นเส้นใช่ไหมเราสามารถร่างภาพอาจจะร่างเบาๆก่อนครูดูลองสาธิตวาดเบาๆนะแบบนี้ร่างไปก่อนเห็นไหมเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ปึ๊บขีดอันนี้คือจับสั้นๆแต่ถ้าเราจับดินสอไกลแบบนี้เด็กๆดูพร้อมกันนะเราจับไกลแบบนี้เราสามารถระบายเห็นไหมให้มันเกิดแสงเงาหรือว่าน้ำหนักได้จากรูปร่างวงกลมธรรมดาก็สามารถทำให้เป็นรูปทรงกลมได้ใช่ไหมลูกแบบนี้เลยเดี๋ยวลองให้เด็กๆวาดดูลองคุยกันว่าอยากวาดรูปอะไรแล้วก็ใช้ดินสอในการสร้างสรรค์ออกมาทำได้ไหม
1: วาดรูปดินสอ
0: ได้ต่อไปเราไปดูกลุ่มถัดไปกันค่ะสำหรับกลุ่มถัดมากลุ่มนี้ได้อะไรลูกได้เครื่องมือปั้นใช่ไหมเครื่องมือปั้นลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกสำหรับเครื่องมือปั้นนะคะใช้คู่กับอะไรเครื่องมือปั้นเราก็จะใช้กับดินปั้นวันนี้ครูตูนมีดินน้ำมันมาให้ด้วยใช่ไหมลูกเราแกะดินน้ำมันก่อนเลยคุยกันซิในกลุ่มว่าเราอยากปั้นอะไรวันนี้เราอยากปั้นอะไรวันนี
2: ้ปั้นอะไรหัวใจ
0: ปั้นรูปหัวใจปั้นอะไรอีก
2: ปั้นหัวใจ
0: ลองคุยกันว่าอยากปั้นอะไรดูงั้นเดี๋ยวครูตุลขอสาธิตให้ดูก่อนว่าวันนี้ครูตุลจะปั้นอะไรเดี๋ยวจะปั้นง่ายๆให้ดูใช่ไหมสาธิตการใช้เครื่องมือปั้นในเด็กดูนะเวลาเราปั้นเรานวดดินให้นิ่มก่อนใช่ไหมพอเรานวดดินนิ่มแล้วอันเนี้ยคือไม้ที่เราใช้เกลี่ยเดี๋ยวเราจะ เวลาเราปั้นดินน้ำมันเราสามารถใช้อันนี้ขูดได้เพื่อให้หน้าดินของเรา

0: ันเรียบเห็นไหมเนี่ยขูดออกแบบนี้ให้มันเรียบแบบนี้แบบนี้เลยสามารถขูดให้มันเรียบได้หรือว่าเครื่องมืออันนี้ที่เป็นสีน้ำตาลลูกที่เป็นแหลมๆแบบนี้เราก็สามารถใช้ทำลวดลายก็ได้วาดหรือว่ากรีดลงไปแบบนี้ได้ไหมแล้วคุยกันหรือยังว่าจะปั้นอะไรวันนี้อ่ะโอเคงั้นให้กลุ่มนี้ทดลองใช้เครื่องมือปั้นไปพร้อมๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกลุ่มถัดไปนะคะกลุ่มที่3กันสำหรับกลุ่มที่3ในกลุ่มที่3ได้อะไรลูกสีช็อกอ่ะครูตูนขอยืมสีช็อกก่อนสำหรับสีช็อกอ่ะใครเคยใช้สีช็อกบ้างในกลุ่มนี้หนูอ่ะระบายยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอ่ะเดี๋ยวครูตูนจะลองสาธิตให้ดูว่าระบายสีช็อกทำยังไงสีช็อกใช้ง่ายมากใช้เหมือนกับคล้ายๆกับสีไม้เลยแต่ว่าจะให้สีที่สดแล้วก็เนียนกว่าเวลาระบายอ่ะครูตูนทำข้างหลังนะเวลาระบายเราสามารถเอามาไล่สีได้สมมติว่าเราระบายใช่ไหมครูตูนระบายสีอ่อนลงไปก่อนแบบนี้จะระบายเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้เป็นเส้นเฉียงหรือว่าเป็นขดๆก็ได้แล้วก็ระบายสีกลางทับลงไปแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็เอาสีเข้ม
2: แต่หนูทับอันนั้นอีกที
0: ระบายหนึ่งทีใช่ไหมระบายทับกันแบบนี้ระบายเกลี่ยขึ้นไปก็จะเกิดความกลืนใช้เทคนิคการไล่สีใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเทคนิคการไล่สีใช่ไหมลูกได้เอาสีอ่อนมาทับก็ได้เหมือนกัน
2: คือมาทับ
0: เกิดการไล่สีแบบนี
2: ้
0: ก็จะได้ความเรียบเนียนใช่ไหมลูกเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มนี้จะเอาสีช็อคระบายเป็นภาพอะไรให้ครูพร้อมไหมทำได้เลยเริ่มทำได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปนะคะกลุ่มที่4กันค่ะสำหรับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ได้อุปกรณ์อะไรลูกอ๋อได้สีน้ำเลยใช่เปล่าอุปกรณ์เราได้ผู้กันใช่ไหมอุปกรณ์คือผู้กันแน่นอนว่าผู้กันเราต้องใช้กับสีที่ผสมน้ำใช่ไหมวันนี้ครูตุ้นมีสีน้ำมาให้ใครเคยใช้ผู้กันบ้างเคยแสดงว่าเคยใช้กันแล้วใช่ไหมอ่ะดูก่อนผู้กันลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเวลาใช้เราจะใช้ผู้กันจับคล้ายๆดินสอเหมือนกันถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่มันเล็กๆหรือว่าเป็นเส้นเราก็จับไกลๆอยากระบายพื้นที่กว้างๆให้จับไกลๆแบบนี้ครูตุนจะลองสาธิตให้ดูนะเวลาที่เราระบายเอาผู้กันจุ่มสีไปก่อนจุ่มสีปุ๊บอาจจะปาดสีส่วนเกินที่ขอบแบบนี้แล้วก็ระบายลงบนกระดาษเพื่อให้ได้พื้นที่แบบนี้อันนี้สีอะไรแบบนี้
2: ทำไมพ่อไปเป็นสีชมพู
0: ระบายให้เรียบนะคะปาดทีเดียวแบบนี้เลยเราอาจจะปาดให้เต็มแผ่นคิดว่าวันนี้จะทำรูปอะไรกันในกลุ่มนี้อาจจะเปลี่ยนสีเพื่อให้สีเนี่ยมีการผสมกันก็ได้แบบนี้สีม่วงใช่ไหมก็จะได้การใช้ผู้กันหรือว่าสีน้ำเด็กๆลองทดลองระบายได้เลยจะพลิกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะกลุ่มถัดไปกันว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรค่ะสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายได้อะไรลูกได้สีไม้ใช่ไหมลูกสำหรับสีไม้สีไม้นะคะสามารถเอามาระบายหรือว่าวาดก็ได้เวลาที่เราวาดเราใช้ได้เหมือนดินสอเลยใช่ไหมสามารถจับแล้วก็วาดแบบนี้ใช่ไหมจับเหมือนดินสอใกล้ๆแล้วก็วาดเป็นรูปต่างๆครูตุลลองวาดด้านหลังนะโอเคไหมอย่างเช่นครูตุลวาดวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะสามารถขีดได้เหมือนดินสอเลยหรือถ้าเราอยากระบายในพื้นที่กว้างๆให้เราจับไกลๆแบบนี้แล้วก็ระบายให้ได้พื้นที่แบบนี้ลูกกว้างๆหรือเราจะใช้เทคนิคการไล่สีก็ได้คุณยิ้มสีเหลืองหน่อยเราเลือกสีใกล้เคียงกันมา3สีใช่ไหมแล้วก็ระบายต่อกันแบบนี้แล้วก็มาระบายทับกันเราจะได้เทคนิคการไล่สีด้วยจากสีเหลืองไล่ไปสีส้ม
3: ได้สีอะไร
0: สีส้มไล่ไปสีเหลืองใช่ปะผสมกันได้ด้วยนะสีไม้สมมุติว่าเรามีสีไม้แบบว่าไม่กี่สีใช่ไหมลูกเราสามารถระบายผสมทับกันให้เกิดเป็นสีใหม่ก็ได้แบบนี้ แล้วคิดยังว่าวันนี้จะวาดเป็นรูปอะไร
2: จะวาดเป็นดอกทานตะวัน
0: วาดเป็นดอกทานตะวันอ่ะโอเครอชมผลงาน
2: วันนี้ยังเป็น
0: รอชมผลงาน
2: วันอื่นเคยวาด
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุ้มก็ได้สาธิตนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะของเด็กๆทุกกลุ่มให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าคุณครูปลายทางนะคะจะสามารถควบคุมนะคะดูแลการทำกิจกรรมของเด็กปลายทางได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในงานทัศนศิลป์นะคะมีการสร้างสรรค์โดยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละรูปแบบการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะก็ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นงานจิตรกรรมนะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นกระดาษสีดินสอหรือว่าผู้กันนั่นเองนะคะงานประเภทประติมากรรมนะคะก็อาจจะเป็นงานในลักษณะการปั้นนะคะอาจจะมีดินปั้นนะคะเครื่องมือปั้นหรือว่าแผ่นรองปั้นหรือว่าแป้นหมุนก็ได้ค่ะการแกะสลักนะคะก็จะเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็งนะคะพร้อมกับเครื่องมือแกะสลักนะคะการหล่อนะคะก็จะใช้แม่พิมพ์ในการหล่อแล้วก็วัสดุที่สามารถล้อมเหลวแล้วก็แข็งตัวได้นั่นเองค่ะและงานประเภทสุดท้ายนะคะในงานภาพพิมพ์นะคะก็อาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นพื้นรองรับนะคะแม่พิมพ์แล้วก็สีที่ใช้ในงานพิมพ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลป์นะคะมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะคือเรื่องของพื้นฐานงานปั้นค่ะในวันนี้นะคะเราได้รู้นะคะแล้วว่าอุปกรณ์นะคะในการใช้งานปั้นนะคะคร่าวๆว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาลองใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปั้นกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คืออย่างแรกนะคะคือดินน้ำมันนะคะอย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะเด็กๆที่ไม่มีเครื่องมือปั้นนะคะอาจจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันนะคะมาใช้ในการตกแต่งดินปั้นของเราแทนก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายค่ะแผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะครูตูนมีผลงานนะคะศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะคะนั่นก็คือผลงาน Starry Night นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์ชื่อวินเซนต์แวนโกค่ะประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะคืองานจิตรกรรมที่ระบายสีน้ำมันนะคะบนเฟรมผ้าใบนั่นเองค่ะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็โด่งดังมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นะคะเป็นภาพ Starry Night มาฝากกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพอะไรนะคะและบทเรียนของเราจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบาตังก้าดาดาโอป้าเบรนกาก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้า

0: แน่ๆเลย
1: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
0: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิอากา
1: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
0: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกา
1: เฮ้ยเอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
0: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
1: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
0: ยากสิอยากอยาก
1: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
0: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
1: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
5: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
4: ฮะไหนไหน
0: เย่ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะ
7: ย้าย
6: เย้

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยจัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: ว้าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของและปีกค่ะ

ั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้

0: าทดำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูน

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่มาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
6: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
8: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
6: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
9: โอ้โหูจังจังเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
6: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
8: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
6: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พว กเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีก

0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้น

0: ซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syn Gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2509ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพัดไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุ

ทิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ประเรียนทำ3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามการนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติภาคกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 9:55 น.ณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากนสูตรเกิดวันที่22 สิงหาคม 2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10 นาฬิกาณวัดเทพฮิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒน์นิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานี

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรักตะพงไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายรูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้า

ระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ

ฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณคะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้องกู๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
2: ก็ต้องแปะตารูปแล้วเราต้องจ
0: ับตอบตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
3: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
4: สามเหล
0: ี่ยมไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
4: ว
0: งกลมหรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
5: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร์
0: ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
5: ต้อง
0: ลอกออก
5: ทำแผ่นใหม
0: ่ถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
6: ไม่กลัว
7: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
6: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ใครสู้เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่าบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
8: รูปนี้มีลำดับ
0: รูปนี้มีลำดับนะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เน
9: า
0: ะว่าอะไรนะ
9: ม
0: ันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทํา3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทําคือ1
9: ทํา
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทําเราก็ต้อง
9: ล
0: งมือทํา2
10: เราต้อง
0: คิดด้วยถ้าทําไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
11: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบ
12: ไม
0: ่
12: ได
0: ้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
13: ท้าทาย
0: ท้าทายหมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทำ3อย่างนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผม

0: จริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมสี่เหลี่ยม
1: คือวงกลม
0: เดี๋ยวพี่เชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าอ่ะเอามือจับหูพี่เชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
2: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
1: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วนอนให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
3: สี่เหลี่ยมสีแดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหู
4: เต้น
0: ยกมือกู๊ดเหรอ
3: เ
0: ด
3: ี๋ยว
4: เดี๋ยวฉันไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าผู้ผาผู้ผายกเร็วกว่าผู้ผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
1: วงกลม
3: ไม่วงลี
0: วงลีสี
4: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
3: กู๊ด
4: กู๊ด
0: กู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
3: เขียว
0: สีเขียว
3: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
4: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
4: ส้มกับเหลือง
0: เหลืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
3: ยาก
0: ยกมือ
3: เดี๋ยวช่างใหม่
0: เอาใหม่ที่เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
4: ครึ่งวงลี
0: ครึ่งวงลีสี
4: ขาว
0: นะถูกต้องนะครับมีกี่อันครับครึ่งวงลี
3: สอง
4: สองคร
3: ับ เฮ้ยสามครับ
0: อาจจะสามไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามสุดท้ายสุดท้าย
3: ท้าย
0: ยกมือ
3: แก
0: นี่พี่คนนี้ยกชื่ออะไรคะ
4: ของขว
0: ั
4: ญ
0: ของขวัญรูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหม
3: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอกทรงกระบอก
3: ขวดน
0: ้
3: ำ
0: กระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำนะสีอะไรเอ่ยในรูปนี
4: ้กระบอกไม้ไผ
0: ่นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
3: ้ยางข้าวแ
0: หนมถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
4: สีเขียวแล้ว
0: เอาสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ยทรงกระบอกคือสีถูกต้องปมเก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
4: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
4: ฟ้า
0: สีฟ้ารูปที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงรูปที่สามคือ
4: วงล
0: ีสีขาวรูปที่สี
4: ่
0: วงกลมสีเขียวเหลืองส้มรูปที่5
4: ครึ่ง
0: วงลีสีขาวรูปที่6สี
4: เข
0: ีย
4: ว
0: แล้วนะครับผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกและเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปป่าเมื่อกี้เลย

0: ะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคือทางสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่สองนะครับมีภาพอะไรอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่สามครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
1: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะ เดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นอันดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นอันดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
2: ้ชอบผมเคยจำแล
0: ้
2: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลย
2: เอ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อน
2: เอดีกว่า
0: ดูเองดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่อเพื่อนอันนั้นคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้กลับที่ได้เราลองดูเราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่สองนะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
2: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
3: เพราะว่าทรงกระบอก
4: มันอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นน่ะมันวางอันที่2
0: อ๋อเห็นด้วยมั้ยเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายแล้วอยู่หน้าสุด
5: ผมเห็นว่าอันที่2ได้ยินว่าสีเหลี่ยมสีแดง
0: โอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
2: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
2: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ยอาจจะเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
6: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวาง C มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต็นท์บอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
2: ไม่

0: แต่มันยากขึ้นแต่มันยากขึ้น
1: ไม่ยากเลย
2: ไม่หรอก
0: เหรอใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
1: หนูคาทัน
0: ต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
1: มันต่าง
2: ม
1: ัน
2: ใหญ่กว่าแน
1: ่ค่ะคิดว่าตรงนี้มันเอียงกว
0: ่
1: า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม
1: เหมือนก
0: ัน เหมือนกันเนาะแค่หมุนแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับ
2: เอียงกว่า
0: คำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคอ๋อทำก่อนก็เลยดึงได้เนาะอันนี้โชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
1: ขาด
0: เออนะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับอ่ะถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
3: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดโพสต์วิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่เชื่อย้ำอีกครั้งการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญนะตอนนี้นะครับเขียน

ผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจําการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ1ก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ดิเชบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำรายงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำรายงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: พักเป็นรูปอะไรเลย
1: วันที่สาม
0: อะไรครับ
2: ห
0: ลังที่สามอะไรครับ
2: เชื่อมหรือจะเอาลูกไข่ไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว้
0: เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงดีได้ได้ครับต่อไปครับวางอะไรครับ
3: จะวางทรงกระบอกไว้ตรงน
0: ี้วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: จะวางไข่แดง
0: วางไข่แดง
1: ไข่แดง
0: ไข่แดงไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
1: ไข่แดงมันเหมือนไข่แต่ครึ่งเหรอ
4: ใช่
1: มันไข่ครึ่ง
0: สี่เหลี่ยมถูกไหม
2: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหรอลำดับที่2เป็นอะไรครับ
2: 4
0: ลำดับที่2เป็นอะไร
2: 4 3
0: ปลายทางครับลำดับที่2เป็นอะไรครับ3เหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม
1: ตัวปลาวงกลม
2: นี่4วงกลม
0: ลำดับที่3เป็น
2: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
2: วงกลมอ
0: ันนี้หรืออันนี
2: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3วงกลมเหลือง
1: แล้วก็เป็นครึ่งวงครึ่งวงกลม
4: ครึ่งวงลี
1: ครึ่งวงลีหรือครึ่งลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหม

0: ไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
1: มันดี
2: ดี
0: เป็นอันที่สี
1: ่ตรงไหนก็ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไหมต่อมาวางอะไรครับ
1: วงกลม
0: วงกลมสี
1: ส้ม
0: เป็นลำดับที
1: ่ห้าต่อไปตรงกระบอก
0: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
1: วางได้ก็คือวางอันที่สี่เป็นอันที่สาม
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งแต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
3: เดี๋ยวก็ทำอีกแบบน
0: ึงอ่ะงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญของขวัญเรียงไงครับ
3: เรียงแบบนี้เอาสี่เดี๋ยว
0: ลองไหมเดี๋ยวขอทีละอันทีละอันของขวัญทีละลำดับลำดับแรกคือ
3: เอา
0: สี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ
3: สีฟ้าวางไป
0: สีฟ้าเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: วางรูปกระดาษ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
3: เชื่อมกระดาษเอาลงไป
0: นะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
1: ข้าวหวานแบบว่าลูก
0: แข็งอ๋อไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงลี
1: เชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
3: วางทรงกระบอก
0: ก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: วางไข่
0: แ
1: ดง
0: วางอะไรนะ
1: ไข่แดง
0: อ๋อไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
1: ไข่แดงมันเหมือนไข่แต่ครึ่งเหรอ
3: ใช่
1: วางไข่แดง
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
3: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
1: ถามว่ารู้เปล่า
0: อ่ะช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
1: ถ้าคิดเหมือนน้อง
0: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
1: 1กับ2 1กับ2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันมั้ย
1: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่มั้ยแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกมั้ยแตกต่างเหรอ
1: ผมเคยคิดแตกต่าง
0: เหรอ
1: ผมคิดได้สองวิธ
0: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้องวางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงลีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาว

0: รงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนเครื่องวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกไปสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะส่วนสองวิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางเครื่องวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางบนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลข1อยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่2ลำดับที่3ณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่4ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่2คือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีเป็นตัวบ่งบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่เที่ยงเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิม ชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
2: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิดดูจากรูปดูจากรูป
2: ฮะอันนั้นสีอะไรไม่ใช่ชื
0: ่
2: อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิ
2: ด
0: ผิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิด
2: ฮะอะไรนะ
0: สีขาววางก่อนสีส้ม
2: ถูกถูกถูก
0: ถูกหรือผิด
2: ถ
0: ูกโอ้เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
2: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได
2: ้ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิ
2: ด
0: ผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิดผิดนะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
2: มีนก
0: หัวโคกนกหัวโคกคืออะไรนกหัวโคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับ
1: ราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านักเรียนติดลำเรียงลำดับผิดพลาดจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1 นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับที่เชื่อย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่าวันวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: นะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกครูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
2: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่สองติดอะไรครับครูผา
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: สามวางบนนี้ใช่ไหม
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: รูปที่3ติดอะไรครับ
3: แขนทั้งสองข้าง
4: แขนทั้งสองข้าง
0: แขนทั้งสองข้าง
5: ชื่อทางลูด
6: ว้าว
0: ไม่เป็นไรค่ะ
7: ไม่ใช่ชื่อทางคือนกของพี
0: ่นี่ใช่ไหมดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
8: ต่อไป
9: วงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงลีก่อนล่ะ
9: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต
0: ้มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
10: ติดสีเขียวกรอบ
0: แล้วก็กลับประมาณนี
11: ้แล้วขอ
0: น่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรผู้ผา
12: ต่อไป
0: วงลี
13: หัวเชือกใหญ่จังอะเชือกยังไม่เชือกต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงขาเลย
0: นี่นะ
14: ต่อไป
0: ต่อไปอะไรครับ
15: ต่อไปอัน
16: นี้อันที่บอกว
0: ่าอันนี
17: ้ยกโขกโขก
18: แล้วก็อันนี้
0: อยู
19: ่ยกโขก
6: สีเหลือง
0: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้าไหม
3: ไม่เอาล่ะถ้าพูดอีกเชิญ
0: เสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
8: ยัง
0: ขาดอะไร
4: ขาดนึง
0: ขาดอะไร
8: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
7: ปากขาดขาดปลาก
2: ระดูก
10: ขาดกระดูก
0: โอเคได้ไหมไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เน
17: า
0: ะ
17: อันนี้เสร็จแล้วเราก็
0: ปนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนไปจะเลิกแล้วจะเลิกแล
2: ้
0: ว
2: เราเคยทำตอนอนุบาล
0: ตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
2: ากกว่าย
0: ากกว่าป่ะนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูดนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับแก้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบครอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภะก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภะเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภะก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม9 10นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะแปลว่าต้อง

วางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งเราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้

0: ัวนี
1: ้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับหรือให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าทางตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วก็ครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่จะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
2: ก็เหมือนคนแ
1: ค่ทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
2: อาบน
1: ้
2: ำ
1: อาบน้ำลำดับของมันคือ
2: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
1: A B C D อะไรต้องทำก่อน
2: D
1: ทำก่อนต่อมา
2: C
1: ก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก็
2: A
1: เช็ดตัวให้แห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
2: B
1: แต่งตัวแปะวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้น
3: วิธี
1: สมมติ
2: ก็ถ้าเราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
1: เพราะนั้นถ้าเราสลับกันมันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
2: ก็นั่งเร็ว
1: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
4: งานสร้างบ้าน
1: อุ้ย
5: ล้างจาน
1: ล้างจานนักเรียนปลายทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
5: ้อันแรกดี
1: มีใครห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
5: เคยช่วยเล็กน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
1: เหรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
6: ดี
1: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ
6: เอ
1: ก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
6: บี
1: กับซีอะไรมาก่อนกัน
6: บี
1: นี่เอาเข้าตู้นะ
6: ซี
1: นี่ตากให้แห้งนะตากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
6: ตากให้แห้งก่อน
1: ตากให้แห้งเข้าไปตู้เนาะมั้ยซีมาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้นเรานั่งที่นิดนึงแบบพี่คุณไปนั่งที่ก่อนเร็วจะจบแล้วสลับการเกิดอะไรขึ้นครับ
7: เห็นตรงนี้มาตาไปให้มัน
1: อยู่นี่อยู่นี
7: ่ถ้าเราเริ่ม A ก่อนก็จะไม่มีจานแล้วถ้าเราเริ่ม B จะเอาจานที่ไหนมาเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่ม B จะเอาจานที่ไหนไปตักม
1: า
7: เราเจอไม่เจอ
1: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอา D แล้วไป B เลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
8: ใช่เรียงลำดับทาง
1: ซ้ายสองทางดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหม นี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับ

0: ครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
1: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
2: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ถ้ามีกางเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
4: ถุงเท้า
5: ใส่ถุงเท้า
6: คน
5: ละ
6: ใส่ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
7: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
8: ใช่รองเท้าก่อนแล้วค่อยถุงเท้าร
0: ูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถมันลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้งสามอันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับหนึ่งเราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ย
9: Octopus
0: เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไงอ
5: าจารย์สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
8: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
8: ขอบคุณค่ะ
7: ม
8: ีอ
7: ะไรบ
8: ้
7: าง
8: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
9: เออจริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
10: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
11: ใช่พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: อเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูซิมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมุติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเน
6: า
5: ะ
1: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค
7: ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค่ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ก็เป็นตัว L
8: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
10: เป็นแบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
10: ได
8: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
10: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
11: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะให้ช่วยกัน
9: ช่วยกันต่อสิ
11: เริ่มได้เลยค่ะ
9: โอเคอันนี้เหมือนเลยไหม
12: เหมือนเป๊ะ
9: เหมือนเป๊ะเลย
2: ได้แล้ว
9: ได้แล้ว
11: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะจองด้านหน้านะ
9: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
1: าะ
9: ลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหม ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
4: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเค
1: ได้ไหมคะ
4: ได้แล้วค่ะ
9: โอเค
4: ล
9: องวาดภาพ
4: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
12: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
1: นี่นะคะถูกค่ะถูกต้องค่ะ
12: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
12: หนูถ้าทางยากมาดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
9: ต้องดันสิครับ
12: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
4: วง
9: ได้
12: รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
12: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
9: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
0: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
10: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการต่อยเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริง
5: มันยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
8: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนน่ะให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
13: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
8: ็สวัสดีค่ะ
10: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
13: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
8: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
10: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมจะช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวที่สัตว์เทพตีไง
8: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกอะไรคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ 1. พิจารณาจากปริมาณของสาร

นะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนกันอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโค

0: ดอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการเป็นนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะ ต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตพร้อมทุกคน

0: 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยดีดที่เป็นฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยดีดฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยดีดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
2: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
3: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้ามันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะคือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องต้มเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Docเพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับหนึ่งหลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับF ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมติC-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ
1: อ๋อ

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้ควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกั

0: e-learning with ราชคุณสครู
1: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ก็ตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ก็ตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้

0: ันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่เสร็จละ
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้สวยสีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ประวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค
1: ่1
0: 3หมดโอเคนะ
1: 1
0: 2
3: 3
0: ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ป้าวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตัวเล่นบ้างเลย
1: ป้าวันช่วยนับนะป้าวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยป้าวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวาน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาว
0: านชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้ไ
1: หนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิด

0: เราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
0: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
0: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เอาวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
3: ล้างจาน
1: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
1: ่แตกด้วย
0: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
1: กาวดินสอ
3: หนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เต็มออกมาครับปึ๊บปิด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: กลางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้าน

0: มาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องนัก
0: นี่อ่าเอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงอ่านั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: กล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: โอเคปลาวาฬเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปลาวาฬนะช่วยพี่ตู่จับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตู่จับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตู่ช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตู่จะตัดโอเคประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

0: ่งอู้สุดยอดมากมา
1: ลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาๆพี่ตุ๊กถือให
3: ้โอเค
0: เยี่ยม
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ได้เลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
0: กระดาษสี
4: สีแมจิกถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัต

0: กรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: ตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับPlaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมา

0: ครับ supermarket supermarket นะครับ supermarket นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือ zoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่หรือร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลย

โฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่ที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่กระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรสซอรองนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าเบเกอรี่ช็อปเก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงก์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะ

เยอะนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะเป็นการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับให้ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 The museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว The museum คืออะไรครับ museum is จุด the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ชับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 The amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ position ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant
police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่า the restaurant

0: องคือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับซูแอนด์เดอะพอลิสสเตชันอยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันเออแล้วคำว่าระหว่างนะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be และ between นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotel fire station เฮ้ยมันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นpharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ b อะไร b ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ b high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับ number 8นะเรามาดูนะครับข้อที่8 the parkพาร์คเมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุดๆ the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับพาร์คหน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะนี่นะครับส่วนสถานะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับthe hospital นะครับthe last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะ gas station อยู่ทำไมกับ school ลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลย gas station isopposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ O-NET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ O-NET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะจดบอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า which sentence is correct

0: which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า the library is next to the museum the library is next to the museum library library คือห้องสมุดนะคะอยู่ next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับ supermarket ถูกไหมคะforest อยู่นี่ supermarket อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่า toy แปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road on the same ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the parkis between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยbetween แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correctwhich sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number 1 บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3 บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือบริษัทถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า post office เนี่ยอยู่ main street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทาง

0: ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครูเชษฐ์ขาตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โ
0: อ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลวไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเชษฐ์แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
3: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอคะปั้นไม่เป็นนะคะครู
3: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องๆเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องๆเก่งกันจัง
3: อืม

สนใจทําโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจํานวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ําไปนั้นน้ําก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทําให้เราสูญเสียน้ําในปริมาณมากและสูญเสียน้ําโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นําวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ําได้ค่ะจึงนําวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทําโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ํามากไปสู่บริเวณน้ําน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทําบ้านดินค่ะเมื่อเรานําดินไปแช่น้ําน้ําก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทํากระถางออสโมซิสเป็นเวลา2 เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสม

กว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำผลงานครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษคะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: หลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะ มันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: ถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่

0: การออสโมซิส
1: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
1: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: อินฮิบิชัน
1: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
1: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อแบบพลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
1: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
0: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรเรียงสงสัยเยอะเลยไหมคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
1: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
0: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
1: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
0: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
0: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
1: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยหรอคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะมา
0: ว้า
1: วสวยจัง
0: โ
1: อ
0: ้สีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการ

0: แพร่นั่นเองแบบต่อมาอ๋อออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
0: ค่ะ
1: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
0: เยื่อเลือกผ่าน
1: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
0: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาหร่ายน้ำเกลือก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: เข้มมาก
0: โอ้ย
1: ว้าว
0: สาหร่ายเข้มข้นมาก
1: เด็กๆลองทานดูสิคะว่าถ้ามีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสาหร่ายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช่
1: ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสาหร่ายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
0: ค่ะ
1: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสาหร่ายน้ำเกลือ
0: ได้ค่ะ
1: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
2: พร้อมกันเลยนะคะห้าเลยนะคะ1 2 3
1: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีกเกอร์ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
1: โอเคได้เลย
2: ว้าวครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองเทียบสิ
2: เดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองโอ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
2: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กล่ะคะ
1: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
2: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
1: ใช่
2: ก็เลยตัวหดลง
1: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่นมอันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1วัน

0: กลมกลมมันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
0: ขนมปังกรอบจาพองพองอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
0: ของบางอย่างพอหลุดน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
3: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
4: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
3: ใช้หลักการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
4: แล้วก็
3: น้ำสีค่ะ
4: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
3: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็จะใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
4: ลูกเด้ง
3: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
4: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะทำได้ยังไง
3: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
4: หายไปยังไงอะคะครูเช
3: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
4: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
3: ประมาณ2วันค่ะ
4: โอ้โห
3: เริ่มแช่เลย
4: งั้นต้องค่อยๆใส่ได้ไ
3: หมโอเคซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้ว
3: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
4: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
3: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
4: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
4: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
4: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
4: โอ้

0: แล้วนะคะเนี่ย
1: โอ้ยเด้งไปเด้งมาเลย
2: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
2: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
2: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
2: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คือ imbibition
2: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
2: imbibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
2: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด active transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว active transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
2: อ๋อ active transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆ นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
2: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไรซิสอินฮิบิชันและก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบแอคทีฟแทรนสปอร์ตค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเช่และก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: สร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตู่ช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่เสร็จแล้ว
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตู่มีอันนี้สว่างสีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทํากระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวางโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให
1: ้
2: ถ
1: ึ
2: งส
1: าม
0: ก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตัวเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3 1สรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลย
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อน

0: ดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
0: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
0: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
2: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
3: เคยล้างจาน
1: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
3: ไม
1: ่แตกด้วย
0: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
1: กาวดินส
3: อหนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
3: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
3: ครับ
1: เล่นออกมาครับปึ๊บติด
3: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
3: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
3: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
3: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
3: วางใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
3: ห้องนัก
1: นี่เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
3: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
3: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวัติจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่

0: วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี
1: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
1: ์
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปอวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่แม่ประวันประวันเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ปวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวพี่ตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคเพราะว่าไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรง

0: ว้าสุดยอดมากเลยโอ้โห
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: นายมากอดหน่อยคนเก่งอู้สุดยอดมากมา
2: ลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให้
3: โอเ
1: คยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: จริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสี
6: สีแมจิก
4: ถาดไข
1: ่ติดตามเรา2คนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เรา2คนต้อง

านของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะ

ต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองสามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็น

ของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับ supermarket นะครับ supermarket นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือ zoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะ

0: ไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกที่นี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTokhospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับ supermarket supermarket นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับ

มีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดี๋ยวนี้เราก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นคือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพี่อะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงก์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุด the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรง
อยู่ตรงนี้นะครับ The Museum นะครับเขามีมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ Fire Station อ่ะอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน Fire Station ก็คือตรงนี้ที่อ่ะวงไว้ให้นะครับเออมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับ next to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรือแล้วสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 the amusement park is the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ preposition นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาคำแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ B แหละbetween นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ preposition ได้ place around แล้วก็ได้ preposition of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotelfire station มันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ
is the school อยู่ไหนครับ school

0: ครูอยู่นี่นะครับหน้าสครูหันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟาร์มาซีอยู่ยังไงกับสครูครับฟาร์มาซีอยู่ B อะไร B ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ B High อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number X นะครับ number X นะเราดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุด the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park isin front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy Hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the schoolหาแก๊สสเตชันก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้แก๊สสเตชันคือปั๊มน้ำมันนะครับสครูอยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสครูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยมองเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับนะมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับอ่ะมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่ Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ ONET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆ เราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ ONET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ ONET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่าWhich sentence is correct? Which sentence is correct? แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า The library is next to the museum. The library is next to the museum. Library library คือห้องสมุดนะคะอยู่ next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่า ทอยแปลว่าของเล่นนะคะช็อป

0: ร้านของเล่น and the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road are on the same road on the same ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is betweenThe supermarket and the hospital. สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital. มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ 2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct which sentence is correct ประโยคในข้อถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket the museum is opposite the supermarketmuseum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และบัสสเตชันดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสคูลจะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกันPost Office ก็คือไบรส์นีถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว Post Office กับเบเกอรี่อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แสงตีโฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
4: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้าวครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพลน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
1: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเชษฐ์แต่แพลว่านะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
1: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางได้หรอครับพันไม่เป็นนะคะครู
1: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องๆเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องๆเก่งจัง
1: อืม

0: สนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยปราประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะ
1: เราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะ
0: ผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2วิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: ระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำโครงการครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าและออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี้ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อิมบิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรเรียงสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะ

0: สามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
1: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
0: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
1: โอ้ตามสีของสายรุ้งกลมนิดนึงนะ
0: โอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
0: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
1: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเพื่อให้เห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะมา
2: ว้าวสวยจัง
0: โอ้สีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเพาก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำ กิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทะเล

0: วันนี้นะคะก็จะต้องมีเลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาหร่ายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
1: เลย
2: ว
1: ้
2: าว
1: สาหร่ายเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสาหร่ายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช่
0: ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสาหร่ายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเดี๋ยวก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสาหร่ายน้ำเกลือ
1: ได้ค่ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
2: พร้อมกันเลยนะคะ1 2 3
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
2: ว้าวครูเช่ค่ะตอนนี้พาน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่น้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
2: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
2: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมาหม
0: ี
2: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยหนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่อ๋ออันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้น

0: นมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
4: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
5: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
4: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
5: แล้วก็
4: น้ำสีค่ะ
5: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
4: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็ใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
5: ลูกเด้ง
4: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
5: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยหรอคะทำได้ยังไง
4: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
5: หายไปยังไงอะคะครูเช
4: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
5: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
4: ประมาณ2วันค่ะ
5: โอ้โห
4: อ่ะเริ่มแช่เลย
5: งั้นต้องค่อยใส่ได้ไหม
4: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้ว
4: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
5: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
4: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
5: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
5: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
5: ค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
5: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยเด้งไปเด้งมาอย่างเลย
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
5: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นคือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมาก

0: กว่าใครนั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะล่ะ1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
2: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไลซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไลซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
2: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชัน
0: อ
2: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: inhibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
2: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
2: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
2: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
2: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลวแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ osmosis dialysis inhibition และก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
2: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพรไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
3: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่ ไก่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้า

ผู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์

เราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
4: ับ อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่เนี่ยอ
5: าจารย์สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
5: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องตื่นการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
5: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้ไหมคะ
8: เออจริงๆแล้วอะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
9: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
10: ใช่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
1: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
3: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
0: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อ่ะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอ่ะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
2: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันน่ะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อ
1: ะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: ลูกบาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค่ะ
7: ลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้ซื้อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค่ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหน

0: ก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ก็เป็นตัว L เหมือนก
0: ัน เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
2: แบบดำ
0: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
2: ได
0: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
2: ได้
0: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
3: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
4: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะให้ช่วยกัน
1: ช่วยกันต่อสิ
5: เริ่มได้เลยค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้เหมือนกันไหม
6: เหมือนเป๊ะ
1: เหมือนเป๊ะเลย
4: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
3: โอเค
4: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
3: าะ
1: ลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนนี่ขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
3: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
1: โอเค
2: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเคได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
1: โอเค
2: ล
1: องวาดภาพ
2: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไงเหมือนแท่นรับรางวัลเลย
3: นี่นะครับโบถูกค่ะถูกต้องค่ะ
7: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
3: โอเคค่ะ
7: หนูถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
1: า
7: ะ
1: ต้องดันสิครับ
7: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
1: บูได้
7: รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
7: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
1: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
3: ได้ค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
7: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
8: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
9: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
0: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์

0: ักเรียนน่ะให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาทนะคะ
1: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
2: ็สวัสดีค่ะ
3: ยังไงวันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
1: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
3: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวที่สัตว์เทพสตรีไง
2: งั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาหร่ายสาหร่ายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลาย

ถ้าน้ำเฮลบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่น
พืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่

0: เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอร์รัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอร์รัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะ
2: สารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
3: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้ามันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องต้มเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน Aและ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ C Cat ต้องการดีลเอง C Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดีลใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดีลได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่ในกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และ

0: แต่เมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: ีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

0: ณ์ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:04 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:00 น.

18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.

วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินในยูสเซอร์ไหนนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่หมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะ

ื่อกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของว่า open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเราคำนวณสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นyou เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า march ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก march ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลย

ต่อไปนะคะในเรื่องของวิวตัววิวตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบปริ้นเลเยอร์นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอปริ้นเลเยอร์อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test เนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่า test test แบบนี้นะคะคำว่า test test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทำการจัด format นะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า ที่มีตัว b ตัว i ตัว u นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไทเทิลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอย่าแลกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์

เราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light l i g h t light แปลว่าแสง air a i r air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงและการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีน้องบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: วมานี่สับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จแล้วมีลูกโป่งใช่ไหมหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้นี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลองแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งนึงอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษอะค่ะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สัตว์ลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
4: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับ

0: แต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้ไป
2: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
3: อันนี
2: ้ประมาณนี
3: ้ประมาณนี้แล้วก
2: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
4: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
3: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อน
5: ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
2: โอ้โหแรงอ่ะ
3: ไหนลองปล่อยดิปล่อย
6: ไม่เอาปล่อยเลย
3: เกล้าลองเอาเชือกมาผูกดี
7: ต้องให้ตรงน
3: ี้
7: ม
3: ันนี่ไหมคุณปุ้ยร้อยจ้ะร้อยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
2: เฮ้ย
7: บอลหาย
3: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
6: บอกแล้วว่ามัน
3: พี่เขาสูตรอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
7: ้บอกแล้วก่อน
3: ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
6: เอากันไกลมากันไกล
7: ขอกันไกลหน่อย
3: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
8: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
2: ถ้ากลับเราต้องใช้และต้องรู้ว่า
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ม
2: ัน
3: ลอยแล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
6: มัน
3: ใช้
6: การยืดเลยลองไปดูก่อน
2: เล้งแกทำอะไรกันแน
3: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
8: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
9: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
2: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
10: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้คือปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
11: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
2: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
12: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
8: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
13: ่ก็เลยได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
14: ลอยแล้วลอยลอยลอย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
14: เฮ้ย
2: ไม่ได้อะดิ
11: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
8: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะ

0: ร่าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
1: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
2: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
3: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
4: หนึ่งสองสามไป
3: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
5: ่1 เมตร
3: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับ สุดยอด สุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพอไหมเด็ก
5: ๆพร้อมค่ะ
3: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
5: 2 3เฮ
3: ้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมโอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
6: 2ครับ
3: 2ทำไมชอบ2ครับ
6: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
3: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
7: ก็2ครับ
3: ทำไมถึงชอบ2ครับ
7: เพราะว่ามันลุ้นดี
3: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
8: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
3: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
9: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค่ะ
3: โอ้เยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
10: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
3: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
3: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับ

0: แล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าเนี่ยครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับอ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้
3: ต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ
6: ่
3: ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
3: แตก
4: ไม่มี
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
5: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แตกงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
5: นี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้เดียร์ตุ้มไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นเย็นโอ้สูดลมด้วย
2: ใจเย็นแล้ว
0: โอเค
6: อย่าดื้อของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคค่ะแพร่พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
1: ใช่อ
0: ันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
1: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
1: อัจฉริยะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
1: ของหนู
6: ของหนู
0: ของหนูของใครของใคร
1: ของหนู
0: เดี๋ยวตัดสิน
1: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนอะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
6: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
6: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
6: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
6: ๋
0: อโอเค
6: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
7: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
7: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเดียว
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
8: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
9: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามา

0: ช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้ก็ดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ
1: ะไรอะ
3: เป็นล่องหนุนรู้รู
1: ้นั่นเหรอ
3: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เพียวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามาล่องหน
3: โอเ
0: คสุดยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
3: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: เป่าฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมอย่าว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: โอ้ยใหญ่มากมากเลย
1: กว่าเป้า
2: ใหญ่มากค่ะ
1: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
1: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
2: ค่ะ
1: หนึ่งสอง

0: จะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
0: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: เข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
1: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
2: แชมพูค่ะ
1: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
1: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
1: คิดเหมือนมากเลยแล้ว
5: หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
1: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
1: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
1: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
1: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Mm-hmm.

น้ำผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี้
2: ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็งมันแข็งๆอยู่ปาก
4: แข็งข้างในอ
2: ่
4: ะ
2: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
2: รู้สึกว่าม
1: ันแล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อม
2: คิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
2: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียว

0: แล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
2: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: เรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: พี่เปรี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

ไหร่เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเลโอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยินข้างหน้าก่อน

Ooh.

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัด

0: เสียงที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: เออของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะเฮ้ย
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงเดี๋ยวใจเย็นทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะช่างใจเย็นๆก่อน
0: ว้าวต้นไม้ของดวงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: น้ากินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกประมาณนี้ครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
5: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
4: ้
5: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอ่ะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอครับน่าจะที่สองครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกเนี่ยนะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
5: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
5: ไปเลยครับ
4: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
5: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยนะครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
5: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่าแรกเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือแรกเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆแรกใช่ไหมครับ
4: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีข้อปล้องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
5: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับ
5: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
4: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
5: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมัน

0: เองนะครับ
1: ว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
2: พวกหัวมันนี่นะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปรากของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
2: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืช นะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
2: ม
1: ันคือยังไงครับ
2: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมานะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
1: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
3: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชมีดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
4: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรออ
5: ืมกำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบเอ๊ะอืมอันนี้เนี่ยเคยโชะ
4: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
6: เฮ้ทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
7: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
5: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
8: อ้ายต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
9: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
10: โอ้โห
9: เคล็ดลับไปเลยลุย

0: เติร์นทอร์นิโกนา
1: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สั่งแล้วครับ
2: ไม่ไหว
0: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
1: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากผมแบบว่า
3: อะไรจะพูดอะไร
4: ก็อยากขยับ
3: จะพูดอะไรก็รีบพูด
4: แ
3: ล้วก็พูดไปจบอีก
4: อยากขยับ
3: แวะพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลย
3: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เงาของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับเริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับฮีโร่ล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้วเดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับอ่าฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
2: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
1: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
1: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
1: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวาน คนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำชั้นไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
0: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
1: อันเน่ทำไรอยู่ครับฮีโร่
0: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
1: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้ากินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
0: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นพี่โลปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
1: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าอ่ะซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
0: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
0: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
1: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
1: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
3: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
4: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลย กินกันให้เต็มคราบไปเลย
3: เย้ yeah! Yeah! ยอดเลย
5: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
6: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
7: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
5: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนั่นจ้าเห็นไหมครับ
6: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของผู้แมลงมากินกันเถอะ
5: แหมดีครับ
8: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าว
5: อะไร
9: ตีมือเราทำไมอ่ะหนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
5: เกม
9: ไ
5: ร
8: เอ้า
9: แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะๆ
10: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
6: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
10: ไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
6: อ้าวยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ย

0: ็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปเ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอนคำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
1: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
2: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
3: แรงต้านน้ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
3: ซูเปอร์สแปลช
0: ซูเปอร์สแปลช
3: โอเค
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้วคือถังน้ำ
1: ถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะ
3: รู้แล้ว
0: จ้าทำอะไรจ้า
3: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
2: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
3: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
1: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้หรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่หรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่าอาจารย
2: ์แน่นอน
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
1: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำ
3: ไ
0: ม่หกออกมาขยับนิดหนึ่งได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
1: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับ
4: สี่สามสอง
1: มาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หก
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
3: หนูไม่ทำนะคะ
0: แน่ๆกลัว
3: อ
0: ยากลองใช่ไหมให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอากันมาม
5: ันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
1: มาถึงตาน้องออกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: นี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
1: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
1: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
2: คิดออกแล้วครับ ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: เอาละ
3: รู้แล้วค่ะว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำนิ่งแล้วก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาละคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
3: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
2: ผมมีเรื่องสงสัย
0: ครับ
2: แรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
1: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์

0: สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่พวกเราถือในมือเนี่ยบนถาของอาจารย์เลย
1: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
2: เต้นเต้นเต้น
3: แก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
0: เนี่ยโอเคไหมอีกสักทีไหม
3: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
0: ว้า
1: อาจารย์คะอาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
0: โอเค
1: ไปเรื่อยๆเลย
0: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: แค่ตอนนั้น
2: กระโดดเชือกนะครับอาจารย
1: ์โอ้พอแล้วค่ะ
0: เรียบร้อย
2: เสียวมันมาโดนที่ผม
0: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
1: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะว่าตรงนี้มันเหนียวค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถไปลังกากลับหลังได้เลยคิดดูเลยสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเวียง
2: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
1: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงน้ำถ่วง
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เกี่ยวข้องแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
4: ไป
0: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
1: แม่เหล
0: ็
1: ก
0: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็มาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
3: เออาจารย์เอาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
2: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
0: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
3: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
1: จะแล้วล่ะค่ะ
0: จ้าไหนอันนี้ว่ายังไงนะ
1: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
0: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็ก
1: แล้วลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
0: ให้มันลอยเลยเหรอโห
3: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
5: เจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: นะนั่นที่ออกาสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆน
1: ะจอดรถ
0: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมในตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะรู้สึกเฉยๆนะ
1: หนูว่าตอนเร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
1: มันเพราะมันเร็วขึ้น
5: มันจะมีแรงผักกว่า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้
1: ผักอย่างเงี้ย
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
5: ไม่เกี่ยวกับแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
1: ที่
0: คำว่าแรง G จริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เนาะเราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลัง

0: ถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอะ
1: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังแล้วรถเบรกไปข้างหน้า
1: ห
0: ัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2 สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
2: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปมาข้างหลังเนาะโอเคอีกอย่างว่าไงครับ
3: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
1: เพราะว่าแบบหน้า
0: ไปข้างหน้า
1: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
1: ไปข้างหลัง
0: แล้วลูกโป่ง
1: หน
0: ้
1: า
0: ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
3: ไปด้านหลัง
2: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
0: ปึ๊ด
1: เบร
0: คลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
2: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเราน
1: ะ
0: พวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
3: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้วลูก
0: ตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้2แบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมุติตอนนี้ทุกคนหลับตาเน่ก็จินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนกับแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกพยายามจะมาดูเราจริงๆ
1: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
0: ใช่ย่าเทียมมันเทียมในลักษณะนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
3: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยคร
0: ับถูกต้อง
3: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
0: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายเนี้ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามเรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้ว

0: ว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
1: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งเนี่ยจะลอยพยายามจะสวนทางและเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงควงอะไรเน
2: า
0: ะจะว่าไปแล้ว
2: เราจะเล่นอะไรหรอคะ
3: รถไฟของ
0: อย่าเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้วอ
0: าจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวนี้สนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหวครับ
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูพิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละเมียเห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยครับ
0: แล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิงหยางกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิงหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิงหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ท่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: น้ำม่วงเลย
0: น้ำม่วง
1: น
0: ้ำซีดเลย
1: ผมมันชิว
0: โอ้ยแหมตอนนี้เลยยิ้มอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงพวกเราพร้อมไหม
1: ค่ะ
0: พร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวนึงก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีนึงก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู
1: ่
0: แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วเพราะเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเด
1: ี๋
0: ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือเปล่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
2: ใช่ไหมคะ
0: เขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทางบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึกพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมา

0: สร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล้วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกําจัดฝุ่นกําจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับ ผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่
2: า
1: เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับหรือเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์ชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษบอกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 กว่าล้าน
2: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อ๋ออันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะบันได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: คร
1: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
1: ก็ต้อง

0: ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: แก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รวม
2: ท
1: ุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ M-Tech 0

0: ได้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์เ
2: ซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ

0: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
3: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
4: เฮ้ยน่ากลัว
2: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะ
1: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซคลอนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
3: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกัน

0: ถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: โอ้จังเลยครับ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณส

บัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
กลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้orchid o r c h i d orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง

BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคลายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประ

ประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดิมนะครับเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไม่เอ่ย
1: ดีค่ะ
0: มีใครที่สุขภาพไม่ดีไหมเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องไมเกรนตั้งแต่เด็กเลยเครียดมีไหมลูกเด็กปลายทางนะครับมีไม่เอ่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไหมถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของหนูให้ดีนะครับเพราะว่าวิชาภาษาไทยบอกแล้วว่าเราต้องทำกิจกรรมบ่อยๆต้องลุกต้องนั่งต้องเดินต้องตอบต้องใช้พลังเยอะดังนั้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้คุณครูกันก็มีเกมมาฝากเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของครูทั้งต้นทางและปลายทางเช่นเดิมนะครับจำได้ไหมเกมจับคู่อักษรจำได้ไหมลูกเด็กปลายทางจำได้ไหมครับเกมจับคู่อักษรเป็นยังไงเราต้องทำยังไงลูกเราต้องหาภาพที่มีพยัญชนะที่มีรูปแบบการเขียนที่มันเหมือนกันบางตัวอาจจะหนาบางตัวอาจจะอ้วนบางตัวอาจจะเอียงบางตัวอาจจะหวัดขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ต้องหาให้เจอและแน่นอนว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่เล่นมาแล้วบ้างยกมือขึ้นยกมือเลยใครที่ออกมาเล่นแล้ววันนี้คุณครูกันก็จะขอสุ่มออกมาเล่นโดยที่คุณครูจะสุ่มจำนวน4คนคนที่1ได้แก่เลขที่28เคยเล่นยังไม่มาด้วยนะเสียใจด้วยนะจ๊ะต่อไปเลขที่เลขที่10เชิญเลยครับนะโมเป๊ะเลยพร้อมไหมครับเนี่ยเป๊ะเลยนี่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับด้วยสิพร้อมครับคนต่อไปดูซิว่าใครจะเป็นตัวช่วยของเรา15นะเมทันไปอยู่ฝั่งนู้นไปลูกไปอย่างนี้ครูบังหมดเลยไปอยู่ฝั่งนู้นต่อไปคนที่3เลขที่24และคนสุดท้ายมือจับโต๊ะใช้วิธีการดูความไว1สองอาหารเช้านี้มีอะไรกินบ้างเอามือจับโต๊ะหนึ่งสองยกยกก่อน
2: ออก
0: หนูออกไปยัง
2: ย
0: ังไม่เคยได้เล่นเลยให้เพื่อนเล่นนะ4คนนี้ส่วนเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่เหลือแน่นอนช่วยกันเชียร์แล้วก็เล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับมา4คนนี้ลูกเชิญ4คนนี้ใครจะเป็นคนเปิดแผ่นป้ายเชฟเหรอเธอมั่นใจไหมมั่นใจนะเข้าตูมาลูกมาช่วยกัน
3: เข้าต
0: ู
3: เล่นแล้ว
0: เข้าตูเล่นแล้วเหรอแล้วอยากเล่นอีกไหมไม่อยากเล่นแล้วเหรอจริงป้าหนูจะเสียสละใช่ไหมหนูรู้เรียกเพื่อนมาหนึ่งคนถ้างั้นอ่ะเพื่อนเสียสละนะเนี่ยข้าตูใครลูกมิลินไปแปะมือเปลี่ยนตัวนักกีฬา
3: แปะมือ
0: ไปไม่แปะเลยสี่คนนี้นะป้องกันการบังยืนฝั่งละ2คนคนแปะเธออยู่ตรงกลางอยู่ฝั่งนี้นี่นะเพื่อนได้เห็นด้วยข้างล่างโอเคไหมโอเคนะลูกต่อไปเริ่มเกมได้ทำเปิด2แผ่นป้ายถ้าไม่ใช่ต้องปิดปิดเร็วเทคนิคคือลองเปิดไล่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปิดต่อป้ายเราเปิดให้ครบทุกป้ายก่อนแล้วจะได้จำได้ไเย้เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ให้ไวกว่านี้อีกให้ไวกว่านี้อีกลองเปิดแผ่นอื่นลองเปิดแผ่นอื่นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอตัวนี้เด็กปลายทางทำได้ไหมตัวแรกใช่ไหมโอเคแต่ทีเดียวต่อไปคู่ที่สองลูกหาให้เจอไม่ใช่ครูน่าจะอยู่แถวที่สองนะถ้าครูจำไม่ผิด
3: หน
0: ู
3: จำได้อ
0: ยู่
3: ตรงน
0: ั้
3: น
0: โอเคไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่แถวที่สองใช่เปล่าลูกโอเคคู่ที่สองเสร็จต่อไปคู่ที่3คู่ที่3ไม่ใช่ไม่ใช่แต่2 แต่คนเดียวพอเออมันเป็นดับเบิ้ลมันซูมเข้าไปขอใครใช่ไหมไม่ใช่เร็วเร็วเร็วเร็วโอเคใช้ได้คู่ที่3ต่อไปคู่ที่4ดูตัวลักษณะการเขียนที่มันเหมือนๆกันขอใครไม่มีหัวโอเคผ่านต่อไปคู่ที่5ไม่ใช่คู่ที่5ข้างบนใช่ไหมใช่และคู่สุดท้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคไปผ่านนั่งที่ได้ต่อไปขอ4คนยกมือขึ้น1เอามาเลยชะเอมยกมือก่อนมือลงเด็กๆปลายทางเชียร์ด้วยนะครับยกมือขึ้นนาวา2มาเอามือลงแปะเอาไว้ที่โต๊ะเอามือแปะไว้ที่โต๊ะไว้ที่โต๊ะยกเท่ากันเอามือลงยกสเนลเอามือลงเอามือลงก่อนยกไข่มุกนะ4คนนี้เป็นอีกป้ายให้เวลาด้วยในใจครูให้เวลานะเมื่อกี้เพื่อนทำไปตึ๊ดๆ2นาทีเธอจะได้เท่าไหร่เด็กๆปลายทางช่วยกันเชียร์ครับเริ่มไปอันนี้เป็นคำดูฟอนต์ด้วยการเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมเขียนหวัดเขียนเหลี่ยมเขียนโค้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่อ้าวเอาละไม่ใช่การคู่ที่หนึ่งไปไปต่อไปต่อไม่ใช่ไม่ใช่ปิดก่อนโอเคคู่ที่2ได้เราไปคู่ที่3ไปคู่ที่4ไม่ใช่เราไปคู่ที่5ไม่ใช่และคู่สุดท้ายโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกยอดเยี่ยมมากไปตกลูกไปตกจิรพัฒน์ไอ้จิรศักดิ์ลูกพร้อมให้กับตัวแทนของเราหน่อยครับยอดเยี่ยมมากทั้งเด็กปลายทางก็เชียร์สุดแรงเชียร์สุดใจเป็นไงลูกการเขียนไอ้ตัวนี้อย่าไปดูมันนะไอ้ตัวแว่นเขียวแปลกๆใช่ไหมอย่าไปดูมันนะลูกนะใครก็ไม่รู้มาดาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวออกจะสวยที่สุดในจักรวาลนี้เห็นไหมฮึบมือจับปากจับตาดูจับหูฟังอะไรนะฟังเรื่องราวที่คุณครูกำลังจะบอกให้กับเด็กๆนะครับเป็นไงครับจากการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้ได้รู้ว่าการอะไรลูกการอะไรดูตัวอักษรแต่อะไรแล้วตัวมันทำไมลูกแตกต่างกันแล้วการเขียนของคนเราแตกต่างกันไหมแตกต่างกันถ้าเราเขียนสวยสื่อสารรู้เรื่องการเขียนของเราก็จะมีคุณค่ามีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราเขียนไม่สวยเขียนหวัดเขียนไม่มีหัวบางครั้งคนอื่นอ่านออกหรือไม่ออกเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้รูปภาพนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กๆปลายทางลองอ่านให้คุณครูกันฟังหน่อยสิลูกขออภัยในความไม่สะดวกกำลังวางท่อปั๊บป่าท่ออะไรวะท่อปั๊บป่าตามจริงตรงนี้เขาเขียนผิดไหมลูกเขียนผิดและเขียนไม่ค่อยสวยแน่นอนเราต้องแก้เป็นอะไรลูกขออภัยในความอะไรไม่สะดวกกำลังวางท่ออะไรลูกท่อประปาเห็นไหมการเขียนมีอิทธิพลกับเรานะครับต่อไปห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตาลายตาลายงงไปหมดเลยตาลายมองไม่ถูกเลยใช่ไหมเขียนผิดไหมเนี่ยเขียนผิดไหมอันตาลายโอ้เดินไม่รอดอันตาลายมันต้องแก้เป็นอะไรลูก อันตรายใช่ไหมห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตรายและดูภาพนี้ภาพสุดท้ายอ่านสิลูกเขาขายอะไรป้าดำเธออย่าไปพูดป้าดำป้าดำคือใครนะเราไม่ได้พัดทิ้งนะป้าดำเยอะแยะมากมายป้าดำแต่ว่าดูสิว่า
4: ใช้เท้าทอด
0: คำไหนแปลกใช้เท้าทอดโหครูก็เกรงใจนะว่าถ้า

0: ู่หน้าห้องจะทำท่าทำทางให้ดูก็จักอะไรอยู่ใช่ไหมใช้เท้าทอดอ่ะคิดดูสิปกติใช้มือทอดก็อร่อยพอแล้วใช้เท้าทอดมันต้องที่สุดเลยใช่ไหม ใช่ไหมนะคำว่าใช้เท้าคำนี้ใครรู้บ้างว่าใช้เท้าคำนี้เขียนผิดอย่างไรเด็กๆปลายทางรู้ไหมครับต้องเปลี่ยนตัวไหน
1: ไม
0: ่
1: โท
0: รลูกถ้าไม่โทรจะเป็นใช่เท้าสิใช้เท้าลูกใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนสระต้องเปลี่ยนสระเปลี่ยนจากสระไอไม้ม้วนเป็นสระไอไม้มาลายนะครับเขียนว่าเผือกทอดใช้เท้าทอดเต้าหู้ทอดและคำว่าใช้เท้าเขียนได้สองแบบคือใช้เท้าก็ได้หรือใช้เท้าแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้ที่เป็นไม้ม้วนไม่งั้นมันจะหมายถึงเป็นใช้เท้าทอดใช้เท้าของเราทอดใช่ไหมเห็นไหมว่าการเขียนผิดเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนไหมลูกความหมายเปลี่ยนเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้ครับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเราต้องทำอะไรได้บ้างแน่นอนหลักการคัดลายมือเราเรียนรู้ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทบทวนและวันนี้เด็กๆจะต้องคัดลายมือตามหลักการเขียนคัดลายมือได้และเห็นความสำคัญของการคัดลายมือภูมิใจในอักษรไทยเด็กๆบอกว่าเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนนี่แหละความสำคัญของภาษาเขียนให้สวยเขียนให้ถูกแล้วเราจะสื่อสารความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับมาทบทวนกันหน่อยจำบทร้อยกรองนี้ได้ไหมลูกเป็นบทร้อยกรองมาจากที่ไหนลูกแหล่งที่มากระทรวงอะไร
1: กระทรวง
0: ทบวงกรมกระทรวงอะไรลูกกระทรวงเวทมนต
1: ์
0: กระทรวงอะไรกระทรวงแบบกระทรวงศึกษาธิการพูดสิกระทรวงศึกษาธิการโอเคนี่คือบทร้อยกรองที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีว่าอย่างไรจะอ่านเองเก่งจังหรือจะให้คุณครูการอ่านตามเด็กๆปลายทางก็อ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะครับถ้าพร้อมแล้วการอ่านต้องนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอหรือตัวหนังสือที่เรากำลังจะอ่านกวาดสายตาให้พร้อมเสียงดังฟังชัดนะเริ่มลูกไม่พร้อมถ้าอ่านเองต้องพร้อมเขียนลายมือเว้นวรรคมีหลักรู้จักนั่งครูทำเช่นเว้นวรรคมาให้แล้วเอาอีกหนึ่งรอบเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาใหม่1 2เริ่ม

0: อ่านตามคุณครูกันอีกหนึ่งรอบสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
1: ต่อไป

0: อือปรบมือกับตัวเองหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเก่งมากๆครับที่สามารถอ่านเองได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับตามหลักการอ่านออกเสียงแล้วเด็กๆรู้ไหมบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรจับไมค์เลยลูกถ้าจะตอบยกมือแล้วยกมือสูงๆด้วยยืนด้วยนะครับบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับส่วนน้ำหนาวตอบว่า
1: คัดลายมือค่ะ
0: คัดลายมือใช่ไหมคะการคัดลายมืออาจถูกต้องนั่งลงได้การคัดลายมือถูกต้องแล้วการคัดลายมือแล้วบอกอะไรกับเราอีกเรามาทบทวนจากบทร้อยกรองนี้กันนะครับการเขียนคัดลายมืออันดับแรกก่อนที่เราจะเขียนเราต้องรู้จักหลักลักษณะของการอะไรด้วยการนั่งที่ดีว่าตัวต้องตั้งตรงนะครับตัวต้องตั้งตรงแล้วก็จับดินสอก็ต้องถูกท่าทางสมุดวางให้ตรงอยู่ตรงหน้าของเด็กๆนะครับ

0: แล้วก็เวลาเขียนให้ได้ตามสัดส่วนของมันนะครับตัวไม่กว้างเกินไม่สูงเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินและการเขียนแต่ละพยัญชนะช่องไฟต้องห่างเท่าๆกันนะครับสระและเครื่องหมายที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาตำแหน่งการวางการตั้งอยู่ส่วนที่เท่าไหร่ตำแหน่งไหนและแน่นอนว่าการคัดลายมือไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลังจากที่เรียนไปแล้วหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าการคัดลายมือเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถกลับไปคัดลายมือเองได้และต่อจากนี้คุณครูการหวังว่านักเรียนชั้นป.3ทุกคนจะเขียนลายมือสวยไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยทุกวิชาจะเขียนได้สวยและถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูการก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมเลือกให้ถูกหลักโดยมีกติกาอยู่ว่าถ้าเกิดเด็กๆพิจารณาข้อความที่คุณครูกันอ่านซึ่งข้อความที่นำมาให้เป็นหลักการเขียนคัดลายมือหมดเลยถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนี้ถูกให้ยกเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนั้นผิดให้ยกเครื่องหมายผิดนะครับส่วนเด็กๆปลายทางถ้าเกิดว่ายังไม่มีเครื่องหมายถูกและผิดให้เด็กๆยกมือขึ้นก็ได้ถ้าถูกก็ยกมือแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูถ้าผิดก็ทำแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูได้เช่นกันนะครับแล้วเล่นไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะทบทวนกติกาดีกว่าไหมกติกาคืออะไรต้นกล้าจำได้ไหม
1: อ
0: ่
1: านข้อความที
0: ่
1: คร
0: ู
1: กำหนด
0: ใช่ไหม
2: อ่านข้อความที่ครูกำหนด
0: ใช่ครับข้อความที่ครูกำหนดให้คืออะไรเกี่ยวกับอะไรลูกหลัก
2: ตัดสินใจว่า
0: ไม่อ่านให้นึกเองที่ครูพูดเมื่อกี้1อ่านข้อความแล้ว2ตัดสินใจว่ามันเป็นอะไรลูกหลักอะไรหลักการคัดลายมือใช่หรือไม่ใช่ไหมแล้วต่อไปทำอย่างไรต่อถ้าเกิดว่าหลักข้อนี้คิดว่าถูกให้ยกเครื่องหมายตอบเลยต้นกล้ายกเครื่องหมายอะไร
2: ถ
0: ูกถ้าผิดให้ยกเครื่องหมาย
2: ผิด
0: โอเคเด็กปลายทางถ้าไม่มีแผ่นป้ายก็ยกมือขึ้นว่าถูกแล้วก็ทำเครื่องหมายผิดแบบนี้นะครับซึ่งแสดงว่าผิดนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูข้อที่1สัดส่วนของตัวอักษรแบ่งเป็น4ส่วนใช่หรือไม่ยกได้เลยแผ่นที่ไม่ได้ใช้วางไว้ที่โต๊ะอย่ายกขึ้นมาเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็น4ส่วนทุกคนเด็กๆปลายทางก็คิดว่า4ส่วนถูกต้องครับแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้ข้อที่2เอาแผ่นป้ายลงข้อที่2หัวกลมมีขนาด3ส่วนใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวกลมมีขนาด3ส่วนมีคนยกถูก2คนเป็นคำตอบที่ผิดหัวกลมต้องมีขนาดกี่ส่วนต่อพร้อมกัน
1: 1ส
0: ่วนเท่านั้นเห็นไหมครับ1ส่วนแล้วก็ต้องกลมด้วยนะครับหัวกลมต้องมีขนาด1ส่วนต่างหากไม่ใช่3ส่วนถ้า3ส่วนก็หัวเท่าโอ่งที่บ้านแล้วก็ตัวแคบเท่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยข้อต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างแค่2ตัวนี้ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวอื่นไม่มีหัวขมวดหักหน้าบนแล้วต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนมีอยู่ทั้งหมด3ตัวคือขอขวดคอระฆังซอโซ่ถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายได้ครับในเด็กปลายทางทำมือได้เลยทำสัญลักษณ์ได้เลยว่าถูกหรือผิดเป็นคำตอบใครตอบว่าผิดลูกยกหูสูงใครตอบว่าผิดข้อนี้ผิดครับมีสแตมป์ถูกคนเดียวผมให้สแตมป์หน่อยเอ้ยไม่ใช่นี่คนนี้สแตมป์ไงถูกแล้วสแตมป์มาแล้วเยี่ยมมากผมให้เพื่อนหน่อยนาวาตอบผิดนะสแตมป์คิดว่าตัวอะไรที่ต้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งลูกที่เป็นหัวขมวดหยักตัวอะไรลูกทอมนโททอมนโทนะครับมีขอขวดคอระฆังซอโซและทอมนโทอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนต่อไปดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่ง ใช่หรือไม่ยกเด็กๆปลายทางทำเครื่องหมายได้เลยหรือยกแผ่นป้ายได้เลยดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่งมีบางคนไม่ยกยกทุกคนเป็นยกได้ไหมคำตอบก็คือผิดครับต้องเป็นหัวอย่างไรลูกดอเด็กหัวถ้าตรงไหนลองเขียนดอเด็กสิลูกกลางอากาศเด็กๆปลายทางลองเขียนดอเด็กสิมันตรงหรือมันโค้งหรือมันเฉียงมันเฉียงแล้วค่อยขึ้นตรงแล้วก็จั่วแล้วก็ลงมาดังนั้นดอเด็กต้องลากเป็นเส้นเฉียงซึ่งไม่ได้มีแค่ดอเด็กด้วยมีทั้งคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่าตอเต่าลอลิงและสอเสือที่เป็นเส้นเฉียงนะครับต่อไปข้อนี้เชิงยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าส่วนหลังถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเชิงของยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเชิงยอหญิงก็ตรงนี้ไงลูกนี่เด็กๆ ดูบนกระดานนี่คือเชิงยอหญิงเห็นไหมเนี่ยอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่ากับส่วนหลังคือส่วนหลังที่เลยที่เราเขียนตรงนี้นี่นะถูกต้องต่อไปข้อนี้ล่ะลูกไส้ของสฤาษีอยู่ในส่วนที่2เวลาเขียนสฤาษีไส้ของมันไส้อยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายเด็กๆปลายทางทำสัญลักษณ์ได้เลยหรือยกแผ่นป้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องในส่วนที่2ต่อไปสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอสูงเท่าตัวอักษรสูงเท่าตัวอักษรเลยนะถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเป็นการทบทวนความรู้เป็นคำตอบที่ผิดถูกต้องแล้วต้องสูงเท่าไหร
1: ่ไม่เกิน
0: 2เมตรสูงเท่าตึกเลย2ส่วนเด็กปลายทางก็ตอบได้ถูกต้องครับต้องสูงเลยตัวอักษรไม่เกิน2ส่วนเยี่ยมมากต่อไปข้อนี้ล่ะสระอูเขียนอยู่ล่างตัวอักษรในส่วนที่2ใช่หรือไม่สระอูเขียนอยู่ล่างของตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่มีคนไม่ยกเพราะว่าไม่ได้กลับไปทบทวนหรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ข้อนี้ถูกต้องครับใครตอบผิดดูใหม่นะสระอูข้างล่างอยู่ในส่วนที่2นะลูกนะเดี๋ยวเราลองเขียนกันต่อไปตรงนี้ล่ะหลักการข้อนี้ล่ะสระอีให้ลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีลองเขียนสระอีบนอากาศสิครับนักเรียนปลายทางและต้นทางเขียนพร้อมกันไปเริ่มสระอีขึ้นไปหรือเขียนพินทุอีก่อนแล้วลากลงมายกแผ่นป้ายคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดสระอีลากขึ้นลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีเป็นคำตอบที่ผิดนะแสดงว่าจำได้ใช่ไหมการที่เราเขียนสระอีเราต้องเขียนพินทุอีก่อนแล้วตามด้วยฝนทองคุณครูกันบอกว่าให้จำเสมอว่าฝนมันตกลงมาจากบนฟ้าตกลงมาจากบนลงมาข้างล่างเราจะไม่เขียนสระอีแบบนี้ผิดเราเขียนสระอีแล้วก็ลากข้างบนลงล่างตึ๊บลงมาโอเคผ่านข้อนี้ล่ะสระอือเขียนเหมือนสระอีเพิ่ม1ขีดด้านนอก1ขีดด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมยกแผ่นป้ายยกแผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วเฉลยก็คือผิดใครรู้หลักการข้อที่ถูกบ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูสิลูกคืออะไรลูกเพิ่ม1ขีดที่ไหน
1: ด้านใน
0: ถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะดังนั้นเด็กๆทุกคนปลายทางและต้นทางทำได้ดีมากๆคุณครูกันขอปรบมือให้เลยนะครับทุกคนและปรบมือให้กับตัวเองด้วยถือว่าเด็กๆทบทวนความรู้ที่คุณครูกันสอนได้ในชั่วโมงที่แล้วดีมากแต่เรื่องที่เรายังไม่ได้ทบทวนนะครับก็คือเกี่ยวกับลักษณะของการนั่งเรามาดูลักษณะของการนั่งอีก1รอบว่าเราต้องนั่งอย่างไรจึงจะนั่งเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วทำให้ตัวอักษรที่เราเขียนนั้นสวยงามนะครับข้อที่1ใครเป็นตัวแทนอ่านเด็กๆปลายทางยืนขึ้น1คนต้นทางยืนขึ้น1คนเชฟ เด็กๆปลายทางอ่านได้เลยครับพร้อมแล้วอ่านหลักการนั่งที่ถูกต้องข้อที่1ก็คือ
2: หันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจทําให้หลังคด
0: โอเคถูกต้องครับคนต่อไปคนที่2เด็กๆปลายทางยืนขึ้นเลยครับอ่านน้ําหนาวยืนแล้วต้นทางอ่านให้ชัดได้เสียงดังนะลูกอ่ะป้าย
2: แขนทั้งสองข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือผ่านไว้กับขอบโต๊ะ
0: พาดลูก
2: พาดไว้กับขอบโต๊ะข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกิน
0: โอเคนั่งลงได้ต่อไปครับปลายทางคนที่3และต้นทางคนที่3ขอเลือกกลุ่มที่5 1คนเอาหนูคนนู้นลูกมายืนขึ้นเลยหนูชื่ออะไรนะคะ
3: ล
0: ูกปัดยืนเด็กๆปลายทางยืน1คนนะครับข้อที่3อ่านพร้อมกันเลยป้าย
2: กระดาษต้องตรง
0: ตั้งสติเอามาเอาใหม่ลูกเริ่มข้อ3ใหม่เลย
2: กระดาษต้องวางให้ตรงไว้หน้าผู้เขียน
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กปลายทางก็เก่งมากต่อไปคนที่4กลุ่มที่4ลูกขอ1คนเซอร์กิตยืนลูกเด็กๆปลายทางนะ1คนอ่านพร้อมกับเซอร์กิตเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: จับดินสอหรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการวมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อย
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับต่อไปคนที่5ขอกลุ่มที่2 1คนอาสาสมัคร
4: คนน
0: ี้ไม่เคยพูดนะพูดสักบ้างนะอ่ะเริ่มเลยลูกเด็กปลายทาง1คนนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: ขณะคัดลายมือแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน
0: โอเคเด็กๆปลายทางและต้นทางนั่งได้ครับอัปโรมให้กับเพื่อนๆหน่อยที่เป็นตัวแทนในการอ่านยอดเยี่ยมมากครับเป็นไงเด็กหญิงอายบอกไม่ค่อยอ่านแต่อ่านเมื่อไหร่ละก็ทุกคนตายเรียบเพราะอ่านได้ถูกต้องรอเรือควบกล้ำชัดเจนเยี่ยมยอดมากๆเลยครับดังนั้นวันนี้ถึงงานที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันทำพร้อมๆกันโดยต้องนึกถึงหลักของการคัดลายมือนั่นก็คือการนำบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยและบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้านำมาคัดลายมือซึ่งตอนนี้เด็กๆปลายทางได้นำสมุดคัดลายมือขึ้นมาบนโต๊ะแล้วและต้นทางก็พร้อมที่จะคัดลายมือแล้วดังนั้นเราจะมาลงมือคัดลายมือเรื่องเด็กน้อยกันก่อนวันนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูขอแค่1บท1เรื่องคือเรื่องบทเด็กน้อยและบทวิชาหนาเจ้ากลับไปคัดเป็นการบ้านซึ่งลักษณะการเขียนก็จะต้องเขียนหัวเรื่องเขียนชื่อบทว่าเด็กน้อยแล้วขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตามด้วยบทที่เราจะต้องเขียนแบบนี้นะครับเป็นต้นหรือว่าบทวิชาหนาเจ้าที่จะกลับไปคัดเป็นการบ้านเราก็จะต้องเขียนหัวเรื่องแบบนี้ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็เริ่มคัดแบบนี้ให้สวยงามตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถลงมือคัดลายมือได้เลยโดยที่ต้องมีมารยาทในการเขียนและต้องนึกถึงหลักการคัดลายมือด้วยส่วนคุณครูนะครับช่วยเดินตรวจสอบนักเรียนว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดตรงไหนแล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันได้เลยครับเด็กๆตอนนี้เขียนวันที่เสร็จแล้วใช่ไหม
5: ใช่
0: ค่ะเอาละตอนนี้เด็กๆเขียนวันที่นะครับปลายทางและต้นทางเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้น1เส้นอ ลุงมีเขียนวันที่

0: เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเด็กรอคุณครูเขียนวันที่ก่อนนะเด็กปลายทางตอนนี้เขียนวันที่รอไว้หรือยังครับเด็กต้นทางก็บางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมรอคุณครูสักครู่หนึ่งเหล่าดินสอไว้แหลมพร้อมแล้วนะแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและปลายทางเริ่มคัดหัวของชื่อบทอาขยานก่อนก็คือเด็กน้อยตรงกลางหน้ากระดาษนะครับเริ่มเขียนได้ต้องมีสมาธิใช่ไหมหัวกลมหัวกลมนะเห็นไหมต้องขออภัยคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูกันก็ลายมือไม่ค่อยสวยแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเด็กๆปลายทางไม่แต่ครูอยู่ในส่วนที่2บนมีคนดังนะต้องใช้สมาธิหัวกลม1ส่วนแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้รู้ว่านี่คือบทอาขยานของเราชื่อว่าเด็กน้อยเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วนะเด็กต้นทางก็เสร็จแล้วเขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษแบบนี้ต่อไปเราเริ่มเลยบทเด็กน้อยวรรคแรกเขียนว่าอย่างไร
1: เด็กน้อย
0: โอเคเริ่มเลยครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้เขียนเว้นมา2ช่อง1 2เห็นมั้ยครับตรงนี้1เห็นมั้ยนี่1แล้วก็2เราเขียนไว้ประมาณนี้นะเริ่มเขียนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเราต้องเงียบนะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนจะไม่มีสมาธิเด็กเห็นไหมเวลาครูเขียนสระเอเขียนจากหัวไปหางเด็กเอ๋ยเด็กนี่นะเด็กน้อยนอหนูม้วนหัวกลม1ส่วนและต้องขออภัยคุณครูและเด็กอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าคุณครูกันถนัดซ้ายว้าแปลกประหลาดไหมนะไม่หรอกนะครับคุณครูถนัดซ้ายคุณแม่ก็สอนมือขวาคุณครูก็สอนมือขวาแต่เด็กชายกันดื้อก็เอามือซ้ายมานะครับโอเคจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับบางครั้งเขียนไปก็อาจจะบางบ้างนะครับต่อไปวรรคที่2เด็กเอ๋ยเด็กน้อยต่อไปความรู้เราเร่งมันน่ามันเล่นต่อคำเลยมาเริ่มวรรคที่2เขียนด้านหน้านะครับเว้นไว้1ช่องแล้วเริ่มเขียนตรงนี้นะครับเริ่มเขียนตรงนี้นะเว้นไว้สัก1ช่องเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้

สระอูอยู่ในส่วนที่2นี่ไงเครื่องหมายบนอยู่ส่วนที่2เราสระเอเขียนจากหัวไปหางไม้หน้าความรู้เรารอเอาเราความรู้เรายังด้อย

มหันต์อากาศอยู่ในส่วนที่2ด้านบนหมายความรู้เราอย่างด้อยวรรณยุกต์โทอยู่ส่วนที่2เร่งศึกษา

ไส้ของสรศีอยู่ในส่วนที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรากข้างความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราลองดูแล้วว่าเห็นไหมของคุณครูกันตัวแต่ละตัวก็ช่องไฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังห่างกันยังเว้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มีตัวนึงที่เห็นชัดคือรอเรือเห็นไม่ลูกว่าของคุณครูเนี่ยยังเขียนไม่เต็มบรรทัดครูก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการลบนะลบแล้วลองเขียนใหม่ดูสิเต็มบรรทัดแล้วเด็กๆต้นทางครับเสร็จหรือยังวรรคนี้ยังนะต่อไปวรรคที่3ความรู้เราได้เร่งศึกษาเมื่ออะไรลูกเมื่อเติบใหญ่ต่อไปเราจะได้มีวิชาคราวนี้เว้นไว้1ช่องด้านหน้า

เชิงของยอหญิงเห็นไหมลูกอันที่หนึ่งการวางวรรณยุกต์เอกเห็นไหมครับตรงคำว่าใหญ่วรรณยุกต์จะอยู่ตรงกับเส้นนี้นะครับของยอหญิงเส้นสุดท้ายเมื่อเติบใหญ่เราจะได้สัญชนีครับเราจะได้มีวิชาช้อช้างหัวขมวดหักหน้าบนหาไม่เกิน2ส่วนนะครับเราจะได้มีวิชาต่อไปเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับต้น

ปอปาของครูไม่สวยขอลบนะครับแล้วเขียนใหม่ลบให้สะอาดนะลูกเห็นไหมเวลาที่เราเขียนผิดเราก็ต้องลบให้สะอาดก่อนแล้วเริ่มเขียนใหม่เราจะไม่เขียนทับไปเลยหางปอปลาต้องไม่เกิน2ส่วน

เอาละครับคุณครูการขอคัดเป็นตัวอย่างเท่านี้นะครับได้แค่4วรรคส่วนเด็กๆก็ต้องคัดให้ได้ถูกหลักนะครับคัดต่อไปอ่ะยังพอมีเวลาเหลือตอนนี้เด็กๆลงมือคัดได้เลยครับคัดต่อไป

0: ขียนพยายามให้ตัวเต็มบรรทัดลูกเรามีเส้นอยู่แล้วใช่ไหม4ส่วนเขียนหัวให้มันครบ1ส่วนเขียนช้าๆการคัดลายมือก็จะเหมือนการที่เราได้ทำสมาธิไปด้วย
1: เข
0: ียนวรรคละ1บรรทัดลูกอันนี้เป็นเด็กน้อยใช่ไหมความรู้เรายังด้อยวรรคที่2ต้องลงมาข้างล่างลบอยู่ลบได้ดูบนตัวอย่าง

ว้าวสกิดลายมือสวยแต่เหมือนตัวจะสิงไปในสมุดแล้วเสียบเอาไปอีกทีลูกฮึบนี่ก็เหมือนกันน้ำมูด้วยนั่งดังตรงฮึบเข้าตูด้วยลูกตรงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะลูกเห็นไหมเขียนค่อยเรื่อยเอาใหม่เอาใหม่ลบลบรอเรือเห็นไหมลูกมันมีเส้นทางกับเส้นหลักหนูเลยเส้นมาแล้ว

ที่หนูเขียนถ้าหนูอ่ะมันนะเราเขียนหัวลงมาหนึ่งเส้นกลมๆใช่ไหมลงมาด้านล่างแล้วพอเราม้วนหัวเราต้องม้วนแค่หนึ่งส่วนประมาณนี้มันขึ้นไปสูงเกินเลยนะส่วนที่เหลือถูกแล้วการวางตำแหน่งของเครื่องหมายหรือว่าไม่ได้คู่ส่วนที่สองทูวรรณยุกต์โทที่สองถูกต้องลองปรับดูตัวอื่นก็เหมือนกันเช่นมอม้านี่ก็เหมือนกันนะหัวกลมให้ได้แค่หนึ่งส่วน

0: เอาละครับเด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหมดเวลาสำหรับการฝึกเขียนคัดลายมือนะครับในชั่วโมงนี้แต่แน่นอนเราสามารถกลับไปคัดที่ใดได้อีกที่บ้านหรือที่โรงเรียนในห้องสมุดเมื่อมีเวลาว่างก็กลับไปคัดได้แต่คัดลายมือแล้วก็ต้องคัดให้ถูกหลักซึ่งหลักของการคัดลายมือก็มีอยู่ไม่กี่ข้อขอให้ทำให้ได้แล้วเราก็จะลายมือได้สวยงามเขียนลายมือได้อย่างสวยงามนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ทุกคนทั้งเด็กต้นทางและปลายทางวางดินสอก่อนแล้วก็มองมาที่ไหนที่คุณครูกันที่สูงอยู่หน้าห้องสูงอยู่ในหน้าจอตอนนี้ยืนเหมือนยีราฟยีราฟดีนะที่ให้เป็นยีราฟหรือว่าให้เป็นผีชนิดหนึ่งนะ อ๋อแล้วไปนะแล้วไปโอเคเอาล่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางวางดินสอนะครับแล้วก็มองมาที่คุณครูกันเด็กๆต้นทางก็พร้อมแล้วที่จะมาสรุปความรู้กันจากการที่เราได้ลองเรียนลองคัดลองฝึกแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าการเขียนคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างในโลก
1: คนอื่นอ่านออกครับ
0: เพื่อคนอื่นอ่านออกโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกต้องครับมีอย่างอื่นไหมนอกจากการคัดลายมือที่สวยงามจะช่วยให้คนอื่นอ่านออกแล้วนะว่าส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกแบมแบมหยุดเขียนได้แล้วค่ะนะนี่คือเวลาสรุปความรู้ของเราแล้วนอกจากการเขียนคัดลายมือสวยๆจะทำให้คนอื่นอ่านออกแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรได้อีกลูก
2: ฝึกให้เขียนถูกต้องครับ
0: ฝึกเขียนถูกต้องก็ถูกต้องนั่นแหละก็เขียนให้ถูกต้องก็ได้แต่นอกจากที่เพื่อนๆตอบแล้วการเขียนคัดลายมือยังเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งใจจะฝึกความเป็นระเบียบและความเป็นผู้มีศิลปะในการเขียนการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบอักษรไทยจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีตัวอักษรเป็นของเราเองนะครับซึ่งหวังว่าหลังจากจบชั่วโมงเรื่องการคัดลายมือไปแล้วนักเรียนทุกคนจะกลับไปฝึกแล้วก็คัดลายมือให้สวยงามได้ทุกวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยที่ต้องเขียนสวยทุกวิชาต่อไปนี้ก็ต้องเขียนได้อย่างสวยงามนะครับส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือมีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนบันทึกประจำวันและบทอ่านเรื่องตัวอย่างบันทึกประจำวันจากเพจเรไรรายวันและก็สมุดบันทึกไดอารี่ของนักเรียนคนละ1เล่มเพราะว่าเราจะไปเรียนเรื่องการเขียนบันทึกประจำวันกันครับเด็กๆคนไหนที่ไม่เคยเขียนบันทึกประจำวันเลยตั้งแต่เกิดมา8ปี9ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองมาเขียนบันทึกประจำวันแล้วมาดูความหมายกันว่าบันทึกประจำวันคืออะไรนะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทั้งเด็กๆต้นทางทุกคนและปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทย ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนทาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นะคะแต่จะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาจำนวนถัดไปนะคะโดยที่คุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะจะเป็นกิจกรรมรูปถัดไปนะคะกิจกรรมรูปถัดไปคุณครูจะมีบัตรนะคะบัตรภาพทั้งหมด5ใบมาแสดงให้กับนักเรียนนะคะโดยที่คุณครูจะค่อยๆเปิดบัตรภาพนี้ทีละ1ใบนะคะแล้วให้นักเรียนลองทายว่าใบถัดไปจะมีรูปร่างหรือว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเริ่มเปิดจากใบที่1เลยไหมคะเริ่มเลย